ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
1: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน้อยหน้าตาขาวขาวไปโรงเรียนก็ไปกันแต่เช้าตั้งมงเยากะเลี้ยงหมูเสือเพื่อนเช้ามงอาฉันมีน้ำใจ

0: บอกว่าอาแคร์หรอมาเอ้าเข้ารายการแล้วหรอเข้ารายการแบบงงมากๆอ่ะคุณผู้ฟังพร้อมนะคุณผู้ฟังพร้อมนะครับไปฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือดีเจสอนขออนุญาตเปิดหน้าก่อนนะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆไปก่อนเลยอ้าวไปคุณมันมืดจังไงขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงมืดไหมมันมืดไปหน่อยนะมันย้อนหน่อยต้องหักทางนี้ต้องหักไหมโอเคเสียงมันดังหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างเดี๋ยวดีเจสอนทักทายก่อนเลยแล้วกันนะพร้อมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับใส่ชุดเนวิธามแบบนี้เช้าวันสดใสคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะวันนี้จัดรายการอยู่นอกสถานที่นะครับนอกสถานที่วันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่แม่กำปองที่จังหวัดเชียงใหม่ไหนใครเคยมาบ้างนะที่แม่กำปองพี่เจสอนมาที่เนี่ยครั้งแรกนะคุณผู้ฟังแล้วอันนี้คือสถานที่ที่พักนะอันนี้คือที่ที่พักของพี่เจสอนก็คือนอนอยู่แบบสไตล์แบบโดมอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบหลุมอุกาบาตแบบลักษณะแบบโดมแล้วก็ที่พักเนี่ยเนาะมันก็จะนอนได้ยินเสียงน้ำตกทานไหลเนี่ยทั้งคืนเลยคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากมากเอาอย่างนี้ใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนในช่วงสุดสัปดาห์ดีเจสอนแนะนำแม่กำปองตอนนี้อากาศเย็นมากคุณผู้ฟังเย็นจริงๆคือแบบว่าเย็นอยู่ที่ประมาณ2องศาเย็นมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็อากาศดีมากส่วนที่พักของดีเจสอนนี่คือแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมนะเสียงน้ำตกคือไหลซาบซ่านไหลซ่านหัวใจอ่ะแล้วคือถามว่าแม่กำปองอ่ะมันคือสถานที่หนึ่งนะที่จังหวัดเชียงใหม่ดีเจสอนมาบอกนิดนึงก่อนคือแม่กำปองอ่ะเป็นที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มันเหมือนถนนคนเดินอ่ะฟิลมันอารมณ์คล้ายๆกันกับใครที่เคยไปที่เชียงคานลักษณะคล้ายๆเชียงคานเลยของแม่กำปองอ่ะแต่ปัญหาของมันต่างกันก็คือพื้นที่ในการเดินอ่ะสั้นมากแต่ถ้าหากว่าเชียงคานเนี่ยจะมีพื้นที่ยาวนะครับส่วนที่พักในแม่กำปองเนี่ยมีเยอะแต่ดีเจสอนรู้สึกว่าดีเจสอนอยากมาพักแบบมีเสียงทานน้ำตกน้ำไหลอ่ะนะเพราะว่าวันนี้ดีเจสอนต้องยอมรับความจริงว่าผู้ชายพาดีเจสอนมาดื่มมาดริ้งที่เชียงใหม่นะคุณผู้ฟังส่วนบรรยากาศที่พักของดีเจสอนเป็นแบบนี้นะใครที่อยากจะรู้ว่าที่พักเป็นยังไงนะครับชื่อที่พักว่าอะไรก็พักมาหาดีเจสอนได้ดีเจสอนจะตอบนะนี่อย่างนี้เลยคุณผู้ฟังสวยมากนี่เห็นไหมบรรยากาศสวยมากข้างหน้าเห็นไหมมีแบบที่เล่นน่ะแล้วก็ให้เล่นได้อ่ะน้ำแบบนี้อากาศดีเวอร์คุณผู้ฟังและใครบอกว่าเชียงใหม่ฝนตกดีเจสอนขอตีปากนะคะเชียงใหม่ฝนไม่ตกค่ะแต่มีหมอกคุณผู้ฟังฝนไม่ตกแต่มีหมอกสวยงามจริงๆอารามตามากบรรยากาศดีมากคุณผู้ฟังนี่เดี๋ยวพาดีเจสอนให้ดูภาพหนึ่งคือเป็นภาพที่หมอกขึ้นนะคุณผู้ฟังหมอกแล้วดีเจสอนไปเที่ยวอ่ะบรรยากาศดีเวอร์เนี่ยนี่จะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เชียงดาวคุณผู้ฟังในใครเคยไปที่เชียงดาวแล้วบ้างเชียงดาวอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่นะใกล้ๆกันเลยอยู่อำเภอเชียงดาวเมื่อวานดีเจสอนไปนอนที่เชียงดาววันนี้มานอนอยู่ที่แม่กำปองนี่คุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะว่ามีคนมาบอกว่าถ้าหากฝนตกหนักหมอกจะเยอะแต่ดีเจสอนพูดจากใจจริงเลยเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะแต่มันมีหมอกนี่อย่างนี้เลยอย่างแท้จริงนี่อย่างแท้จริงภาพนี้เป็นภาพของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ดีเจสอนไปเมื่อคืนนี้ดีเจสอนไปนอนโฮมสเตย์นี่ ภาพนี้เลยคุณผู้ฟังฮะเป็นภาพของเชียงดาวนะครับคือต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเขามีอะไรที่งดงามมีอะไรที่สวยเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ฟังฮะดังนั้นแล้วใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะแนะนำจริงๆเลยเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนวันหยุดยาวแบบนี้มาดูแล้วอันนี้จนช่วงเช้าคุณผู้ฟังฮะอันนี้เป็นช่วงเช้านะเป็นช่วงเช้าที่แบบว่าหมอกคือหมอกถามว่าจัดไหมไม่จัดแต่หมอกโอเคส่วนอันนี้เป็นช่วงเย็นคือช่วงเย็นไม่มีหมอกแต่อากาศเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ฟังนี่อากาศเป็นแบบนี้เลยนะงดงามจริงๆนะไม่รู้ว่ามีใครเหมือนดีเจสอนไหมดีเจสอนเนี่ยเวลาจะเลือกไปเที่ยวนะจะไม่ไปวันหยุดปีใหม่หรือวันหยุดยาวแต่ดีเจสอนจะเลือกวันหยุดที่เขาไม่หยุดกันเขาทำงานกับดีเจสอนหยุดเพราะดีเจสอนเชื่อว่าดีเจสอนไม่ชอบไปแย่งการหายใจไม่ชอบไปแย่งซื้อไม่ชอบไปรถติดดีเจสอนชอบแบบนี้เนี่ยดีเจสอนมาเนี่ยเพราะว่าดีเจสอนลานะขออนุญาตลาพักผ่อนคุณผู้ฟังหน่อยเพราะว่ายังไงคุณผู้ฟังอย่าบ่นดีเจสอนนะดีเจสอนทำงานมา1ปีเนี่ยยังไม่ได้ลาเลยค่ะก็เลยว่าขอแบบยาวๆเลยสู้กับงบประมาณใหม่นะเดี๋ยว1กันยายนเริ่มเส้น1กันยา1ตุลาทำงานแบบช่ำๆก็ดี นะช่วงนี้ก็เลยว่าขออนุญาตลาหน่อยส่วนคนที่แบบว่าเฮ้ยวันเดือนธันวาคมเดือนมกราอย่างเงี้ยลาพักผ่อนเนี่ยแล้วแต่คนบางคนบอกว่าเออฉันชอบลาช่วงนั้นเพราะว่ามันได้กลับบ้านพาแม่ไปเที่ยวพาพ่อไปเที่ยวแต่ดีเจสอนไม่ชอบไปแย่งรู้ฟังไม่รู้ว่าใครเหมือนดีเจสอนบ้างนะดีเจสอนคนนึงอ่ะไม่ชอบไปแย่งไม่ชอบแย่งการหายใจไม่ชอบแย่งการเที่ยวแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่ชอบรถติดดีเจสอนก็เลยหยุดแบบยาวๆลาแบบสบายๆแล้วก็ที่พักของเขาโอเคนะคุณผู้ฟังนะที่เที่ยวของในเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะสถานที่แบบเย็นชื่นใจคุณผู้ฟังดีเจสอนน่ะไปคือมาเชียงใหม่อ่ะคือต้องยอมรับก่อนหนึ่งนะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเขาจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กำลังเสนอเป็นยูเนสโกคุณผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่กำลังเสนอให้เป็นยูเนสโกนะให้เป็นเมืองมรดกโลกอ่ะทางวัฒนธรรมอ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมนะฮะแล้วสิ่งที่ต่างชาติมาแล้วชอบก็คือนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากสถานอารยธรรมอะไรต่างๆแล้วต่างชาติเนี่ยชอบทานก็คืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะนะคุณผู้ฟังจำได้ไหมเขาเรียกอะไรช่วยดีเจสอนหน่อยกับข้าวของเชียงใหม่อ่ะที่เขามาแล้วต้องทานอ่ะที่เป็นน้ำแดงๆน้ำแกงอ่ะเขาเรียกอะไรนะใครเคยจำได้ไหมใครรู้บ้างช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะคือมันคล้ายๆน้ำแกงอ่ะน้ำแกงแล้วมีไก่จะใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่เนื้อก็ได้อ่ะเป็นน้ำแกงอ่ะข้าวซอยคุณผู้ฟังข้าวซอยเชียงใหม่อร่อยมากจริงๆอย่างแท้จริงอันเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกโอ้ยเนี่ยเชียงใหม่อ่ะว้าวนะเหมาะแล้วกับการเป็นมรดกโลกจะเป็นเมืองของมรดกโลกอ่ะไม่ธรรมดาไม่ใช่น้ำเงี้ยวค่ะข้าวซอยค่ะนะเอามาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยนะจ๊ะคุณแม่ปุ๊บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนะคะสดชื่นนะครับวิวสวยมากๆเลย คุณเนปจูนบอกว่าหนีไปเที่ยวนี่เองปล่อยให้เราฟังมิสเตอร์เคล็ดลับซะ3วันเลย คุณธิดาเมืองราชบอกว่าชอบเหมือนกันค่ะไม่ต้องแย่งใครๆค่ะขาหมูหมั่นโผบอกว่าปากช่องอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณปอมบอกว่าหนีช่วงวันหยุดยาวเหมือนกันนะฮะคุณสิริยศบอกว่าผมเคยไปถึงที่พักกลางคืนทางขึ้นโหดอยู่นะครับใช่ทางของความเที่ยวอยู่เหมือนกันคุณสหเพชรบอกว่าติดพม่าอิรวดีชุดเล็กนิ่งได้ครับแถวๆนั้นนะคือคุณผู้ฟังดีเจสอนหน้าใสมากเลยหรอขอบคุณมากๆคือไอ้เรื่องการเที่ยวมันเป็นเรื่องปกตินะบางคนได้หยุดบางคนไม่ได้หยุดแต่ดีเจสอนเนี่ยเรื่องที่จะหยุดวันที่ทุกคนทำงาน พราะว่าดีเวลาดีเจสอนกลับไปทุกคนหยุดไงดีเจสอนก็ต้องทำงานนะครับดังนั้นดีเจสอนอยากจะเตือนสติแล้วก็มีข้อคิดให้กับทุกคนหน่อยอย่าทำงานหนักมากเกินไปจนลืมความสุขของตัวเองคุณฟังจำคำพูดนี้ไว้นะดีเจสอนนะไปอ่านหนังสือมาแล้วดีเจสอนนะรู้สึกว่าเวลาเราทุ่มเทกับงานมากเกินไปเนี่ยนะคือเขาบอกว่าให้ทำงานเนี่ยทำแค่ 50% นะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังฟังแล้วลองเอาไปชั่งคำนวณนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำงานเพียงแค่ 50% อีก 30% เนี่ยคือความสุขอีก 20% ก็คือปล่อยมันไปอนาคตข้างหน้าจริงอันนี้เรื่องจริงคือบางคนทุ่มงานทุ่มกาย 100% เลยกลับบ้าน 1-2 ทุ่มแต่ความสุขตัวเองไม่มีเลยกินข้าวตื่นมาแล้วก็มาทำงานต่อนะแล้วคนที่ชอบคิดบอกว่าโอ๊ยตื่นมาฉันมีลมหายใจฉันโอเคแล้วอันนี้เป็นความคิดที่แย่มากดีเจสอนไม่เห็นด้วยเลยคือปล่อยให้ตัวเองให้ร่างกายให้จิตใจเสื่อมโทรมแต่กลับมามองว่าตื่นเช้ามาแล้วฉันมีลมหายใจฉันโอเคแล้วไม่ได้คุณผู้ฟังต้องทำตัวเองณตอนนี้ให้มีความสุขอย่าไปปล่อยว่าตัวเองจะตายแล้วตัวเองจะไร้ทุกข์ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะหาความสุขได้ยากมากการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนบอกว่าต้องทำงานให้มีความสุขนะในสังคมเนี่ยดีเจสอนอยู่ในสังคมทหารเนี่ยนะผู้บังคับบัญชาก็มีนโยบายตลอดว่าทำงานต้องมีความสุขนะทำงานต้องมีความสุขเมื่องานมีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะสำเร็จจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยดังนั้นคุณผู้ฟังลองคิดใหม่ทำใหม่บางคนทำงานถวายหัวให้วันหยุดให้วันลาให้วันพักผ่อนไม่ต้องใช้เลยรอรับเงินสิ้นปีถามว่าได้เงิน 10,000 บาทคือบางหน่วยงานน่ะใครไม่ขาดใครไม่ลาเลยอ่ะเขาจะมีเงินโบนัสให้ดีเจสอนเคยเห็นว่าดีเจสอนน่ะเคยไปเป็นพิธีกรงานเลี้ยงของบริษัทคนที่ไม่ขาดคนที่ไม่ลาเลยเขาจะมีเงินให้แต่ดูจากสภาพคนที่ไม่ขาดไม่ลาเลยสภาพคือโซมมากแต่กับกันแบบคนที่ขาดคนที่ลาบ่อยแต่ก็เจ้านายก็ยังให้ทำงานอยู่ต่อคือแบบว่าหน้าตาคือแจ่มใสมากๆนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมรักตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองด้วยนะครับคุณออนจิราคุณบอกว่าลดเลยล่ะจากรายการนอกสถานที่งดงามสดชื่นไปด้วยเลยค่ะโอเค คุณชนพรอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองแล้วไปกับผู้ชายด้วยนะคะอันนี้ดูจริงๆคุณอาร์ตี้บอกว่าเพิ่งเคยดูแปลกดีรายการกันนอกสถานที่เลยคิดว่าอยู่ในห้องส่งมาโดยตลอดอุ่นน่ารักมากนี่คือสถานที่ที่ดีเจสอนมาพักให้ดูอีกทีนึงนะดีเจสอนไม่บอกนะว่าอยู่ที่ไหนแต่เป็นสถานที่ที่สวยมากคุณรู้ปะดีเจสอนนอนแบบนี้นะนี่นอนแบบโดมแบบนี้แล้วไม่ต้องถามว่าใครอยู่ในห้องเพราะว่าอันนี้ต้องพูดความจริงว่าดีเจสอนจะไม่โกหกคือเขาพาดีเจสอนมาดื่มมาดิ้งแล้วดีเจสอนน่ะคุณรู้ฟังดีเจสอนก็บอกว่าตอนที่เขาพาดีเจสอนมาเนาะดีเจสอนเขาบอกว่าจะพาดีเจสอนน่ะมานั่งรถเล่นดีเจสอนว่าเอ้าทำไมถึงมานั่งรถเล่นยาวขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยดีเจสอนนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเธอคนที่สวยที่สุดอ่ะพามาขับรถเล่นพอดีเจสอนบอกว่าพอเขาผ่านมาที่สิงห์บุรีชัยนาทอ่ะมันต้องผ่านเนี่ยขึ้นเหนือคุณผู้ฟังเขาก็ผ่านสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองวัดแล้วดีเจสอนก็ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้เขาก็บอกว่าคือบ้านเขาว่าอยู่จะแถวนี้แล้วบอกว่าดีเจสอนก็คือดีเจสอนก็แอบรู้ในใจนะว่าเขาคงจะพาดีเจสอนน่ะมาเที่ยวแต่ดีเจสอนไม่คิดไงแล้วพอดีเจสอนข้ามาที่จังหวัดตากอ่ะจังหวัดตากนะข้ามจังหวัดตากดีเจสอนว่ามาทำไมที่ตากล่ะมันมีน้ำตกทีลอซูนะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากจะพาเธอเนี่ยมาพื้นที่ที่งดงามแล้วพอเขาผ่านมาที่จังหวัดลำปางลำพูนน่ะดีเจสอนว่ามาทำไมที่ลำปางลำพูนล่ะเนี่ยคือบ้านเกิดหลังที่สองของเรานะอย่างเนี้ยเขาก็แบบ ตั้งใจจะพาดีเจสอนมาจนมาถึงเชียงใหม่อ่ะดีเจสอนเลยบอกว่าเธอพาฉันมาทำไมที่เชียงใหม่ล่ะมันไกลไปนะมันอยู่ไกลจากที่เราเคยอยู่นะอืมเนี่ยดีเจสอนก็ทำท่ากลัวไงดีเจสอนทำท่ากลัวผู้ชายก็เลยให้ดีเจสอนนะอยู่ที่เนี่ย3วันเลย นี่คือสถานที่ที่ดีเจสอนพักนะจริงดีเจสอนว่านี่แบบโดมนะอันนี้แบบโดมเห็นไหมด้านหลังมีอ่างสกุชชี่นะเดี๋ยวจะดีเจสอนไปนั่งในอ่างสกุชชี่แล้วแม่บ้านมาเตือนบอกว่าระวังอ่างสกุชชี่อย่าแตกนะคะดีเจสอนแอบวีนอ่ะดีเจสอนแอบทำไมถึงพูดจาอย่างเงี้ยกับคนอื่นไม่เคยเตือนแต่ทำไมดีเจสอนถึงเตือนว่าอ่างสกุชชี่จะแตกดีเจสอนพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะดีเจสอนก็เลยพูดอะไรอย่างนี้ผู้ชายเลยช่วยกันห้ามส่วนด้านหน้าของดีเจสอนนี่ที่ห้องพักนี่มันคืออย่างนี้เลยคุณรู้ฟังนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะครับนู่นเห็นไหมตรงนู้นน่ะเป็นคาเฟ่นะตรงนู้นเป็นคาเฟ่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกอะไรมีสะพานให้เราเดินไปคาเฟ่สวยมากนะครับถามว่าค่าที่พักเท่าไหร่ค่าที่พักประมาณนี่หลัก 3อย่างนี้แต่สวยจริงๆนะครับดูแล้วข่าวไม่น่ามีวันนี้เนี่ยเราก็เป็นซะอย่างเนี้ยไปดูน้องเอิร์กกันหน่อยหลายๆคนคิดถึงน้องเอิร์กหรือเปล่าวันนี้น้องเอิร์กเอาเรื่องราวของเรือรบมาฝากทุกคนด้วยทุกคนฟังดีๆนะเรื่องราวของน้องเอิร์กเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเล่าฟังฝันเลยครับเรื่องนี้อีกดีเจสอนเล่าให้ฟังนิดนึงใครก็ได้ช่วยหาประวัติหน่อยเมื่อคืนเนี้ยดีเจสอนฝันเนี่ยทุกคนข้างบนดีเจสอนเนี่ยเป็นเขานะเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นเขาเห็นไหมอันนี้คือที่พักของดีเจสอนนะข้างบนเนี่ยเป็นเขาเป็นเขาสูงเลยนะอากาศเย็นสบายมากข้างหน้าเป็นพาน้ำตกเมื่อคืนนี้ผมฝันว่ามีคนแต่งกายดีเจสอนมั่นใจเลยว่าไม่ว่าเป็นพม่ามีคนแต่งกายแบบเครื่องพม่าเลยมาสู้รบกันตรงข้างๆดีเจสอนพี่ดีเจสอนนอนอ่ะทุกคนใครรู้ประวัติบ้างว่าแม่กำปองแถวเนี้ยเคยมีการสู้รบกันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ดีเจสอนฝันว่ามีทหารไทยอ่ะกับทหารพม่ามาสู้รบกันดีเจสอนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สู้รบแต่ดีเจสอนเป็นคนที่วิ่งไม่ได้เข้าไปสู้รบด้วย ใครที่มีประวัติใครที่ลองอ่านประวัติลองดูหน่อยนะว่าที่เชียงใหม่อ่ะเคยมีการสู้รบกันหรือเปล่านะอ้าวในระหว่างนี้ไปติดตามน้องเอิร์กกันหน่อยน้องเอิร์กพามาชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรือรบคุณผู้ฟังเคยจำยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้ไหมสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนหลายคนเนี่ยรู้นะว่าอเมริกาสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้แต่ที่น่าสนใจก็คือเรือรบครับมีหลายคนบอกว่าถ้าหากอเมริกาไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินโดนญี่ปุ่นจมไปแล้วแต่อเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องบินจึงทำให้สามารถเอาชนะได้แต่เรือญี่ปุ่นในสมัยนั้นเป็นเรือที่โอ้โหยิ่งใหญ่พลังอำนาจสูงมากลองมาดูกันน้องเอิร์กมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมาชมพร้อมกันครับ
1: ทำไมเรือประจันบานที่เคยเป็นราชาแห่งท้องทะเลถึงหายไปจากกองทัพเรือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง
2: ในอดีตถ้าประเทศไหนมีเรือประจันบานที่ใหญ่กว่าปืนใหญ่กว่าและเกราะหนากว่าก็เหมือนถือไพ่เหนือกว่าในสงครามทางทะเลแต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถบินออกไปโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ทะเลได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปอยู่ในระยะยิงปืนใหญ่ของเรือประจันบานและหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นเรื่องนี้ชัดที่สุดก็คือการจมลงของเรือประจันบานยามาโตะคือหนึ่งในเรือประจันบานที่ใหญ่และติดอาวุธหนักที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาติดตั้งปืนใหญ่ขนาด46เซนติเมตรถึง9กระบอกแต่วันที่7เมษายนปี1945ยามาโตะถูกส่งออกไปในปฏิบัติการเทนโกมุ่งหน้าสู่โอกินาวาและสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่การดวลกับเรือประจันบานของฝ่ายตรงข้ามแต่คือฝูงบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเครื่องบิน386ลำทั้งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดยามาโตะพยายามหลบหลีกและยิงต่อสู้แต่สุดท้ายก็ถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากทางอากาศ จนเรือพลิกคว่ำและจมลงในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต่อให้เรือประจันบานจะมีเกราะหนาและปืนใหญ่ที่ทรงพลังแค่ไหนถ้ามันไม่สามารถควบคุมท้องฟ้าเหนือสมรภูมิได้มันก็ยังสามารถกลายเป็นเป้าหมายของเครื่องบินจำนวนมากได้จากนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะแทนที่จะเอาปืนใหญ่ไปยิงเรือศัตรูในระยะไม่กี่สิบกิโลเมตรเราสามารถส่งเครื่องบินออกไปโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ส่วนเรือประจันบานก็ไม่ได้หายไปทันทีมันยังถูกใช้ในภารกิจยิงสนับสนุนชายฝั่งและกลับเข้าประจำการอีกหลายครั้งหลังสงครามแต่เมื่อเข้าสู่ยุคขีปนาวุธเรือรบไม่จำเป็นต้องเข้าไปดวลปืนใหญ่กันอีกต่อไปสุดท้ายเรือประจันบานจึงค่อยๆหมดบทบาทและ USS Missouri ก็เป็นหนึ่งในเรือประจันบานสหรัฐที่กลับเข้าประจำการในยุคสุดท้ายก่อนจะปลดประจำการครั้งสุดท้ายในปี1992จากราชาแห่งท้องทะเลจึงกลายเป็นตำนานของสงครามทางเรือแทนและทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
0: เป็นยังไงเราฟังไปยังไงเนี่ยคือเราเอาอดีตมาสอนปัจจุบันน่ากลัวนะหลายๆคนรู้จักเนาะยามาโมโตะนะไอโนโมโตะไม่ใช่นะคะอันนั้นมันนั่นแหละคือเรือของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรือที่น่ากลัวมากแต่เรือญี่ปุ่นเมื่อเหนือฝาก็ยังมีของที่เหนือฝาผู้ฟังจำเอาไว้นะเมื่อก่อนเนี่ยดีเจสอนก็เคยคิดว่าตัวเองเก่งนะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันก็ต้องเป็นนัมเบอร์วันรู้ฟังแต่มันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าในยุคนั้นญี่ปุ่นคืออลังการมากเรือรบอลังการแต่เหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเมื่อญี่ปุ่นเรือรบน่ากลัวใช่ไหมสหรัฐอเมริกาจัดเรือรบเฮลิคอปเตอร์แล้วเอาอากาศยานไปสู้กับเรือไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการรบกันเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจึงเป็นหลักสำคัญเลยทั้ง3อย่างนี้แม้แต่กองทัพเรือเราเองก็มีอากาศยานเหมือนกันคุณผู้ฟังอยู่บนเรือรบของเรือจักรีนฤเบศรดังนั้นแล้วนี่แหละทุกคนมันหายห่วงเลยสบายใจได้เลยกองทัพเรือเราเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะจ๊ะนะเอ้าดุดดาวบอกว่าไปรายการไม่ใช่อ่ะปวดว่าไปเที่ยว ไม่คือการที่ฉันมาเที่ยวรอบนี้การที่ฉันลาพักผ่อนรอบนี้เป็นการพาให้ทุกคนรู้ว่าถ้าหากว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปที่ไหนดีเจสอนแนะนำเลยนะอีกที่หนึ่งที่ดีเจสอนแนะนำก็คือที่จังหวัดตากคือหลายๆคนนะรู้จักจังหวัดนี้น้อยไปป่ะคุณผู้ฟังรู้จักจังหวัดนี้น้อยไปหรือเปล่าจังหวัดตากอ่ะดีเจสอนไปเที่ยวมาสวยมากนะคือต้องบอกว่าเป็นจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังหลายๆคนรู้จักแต่แม่สอดใช่ไหมหลายๆคนรู้จักแต่น้ำตกทีลอซูนะแต่จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่งดงามแล้วก็สวยจริงๆนะครับแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะช่วงหน้าสาระมาเต็มความสุขรอยยิ้มมาเต็มเช่นเคยพักกันสักครู่เจอกันแป๊บเดียวช่วงหน้าจะ

0: ชาวเขาชาวดอยเอ้าตัวน้อยน้อยนะทำไมถึงป้องมันเป็นอย่างเงี้ยแก้ไขซิป้องด้านหน้าโอเคถึงอยู่ใกล้สุดตาป่าเขาแต่หมูเฮามีน้ำใจใจจริงอ้าวป้ายโอ้อาเคลอกมาพาอย่าให้เธอได้ยินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับใครได้ติดตามรับชมรับฟังเราอยู่ทางวิทยุ FM 93นี่คือชาวดอยที่ถือกำเนิดมาอยู่ตั้งแต่ในเมืองกรุงมาจนถึงเชียงใหม่คุณผู้ฟังดีเจสอนก็ไปเห็นเด็กดอยคนนี้แล้วดีเจสอนก็เลยเอากลับมาเลี้ยงดูสิน่ารักมากๆเลยอันนี้คือแต่งกายแบบทรงไหนคะ
1: ชาวมง
0: หนูอยู่ชาวมงเหรอคะ
1: คุณชื่อชาวมงค่ะ
0: คุณผู้ฟังอันนี้คือเด็กชาวมงเห็นไหมน่ารักมากคุณผู้ฟังอันนี้คือเด็กที่มาจากชาวมงนะอันนี้คือเด็กที่ใส่หัวเดี๋ยวเราลองถอดหมวกนะว่าเด็กชาวมงถ้าหากถอดหมวกจะหน้าตาเป็นยังไงแอนหนูคือโลนซ่าค่ะแต่พอหนูใส่หมวกปุ๊บหนูกลายเป็นชาวมงทำไมอะคะลูกอะหนูไม่โอเคคุณฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักเด็ก1นาทีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาชาวมงไปไว้ในที่ที่ควรไว้ก่อนแล้วกลับมาโอ้หัวจะปวดนะทำไมหนูไม่โอเคเหรอคะลูกโอเคหนูไม่โอเคชาวมงคนนี้ไม่โอเคนะเมื่อมาที่เชียงใหม่อากาศเย็นๆแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องการก็คืออาหารอร่อยอร่อยหลายๆคนบอกว่าไปกินอะไรนะไปกินอะไรนะหมูสเต๊ะไม่ใช่อะไรนะก็เรียกอะไรนะกินกินอาหารเชียงใหม่อ่ะก็เรียกอะไรนะที่เป็นเส้นๆแกงๆอ่ะ
2: ข
0: ้
2: าวซอย
0: ถ้าดีเจสอนมาเชียงใหม่ดีเจสอนก็กินนะข้าวซอยอ่ะแต่มากกว่านั้นอากาศเย็นแบบนี้ต้องทานแบบนี้ฮัลโหลบ่อยใช่ไหมขออาหารที่เหมาะกับที่นี่หน่อยจัดมาให้หน่อยโอเคเอารสชาติแบบต้มยำอ่ะคืออากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องจัดแบบดีที่สุดอ่ะโอเคเอาราคาที่แพงที่สุดเท่าไหร่นะ14บาทเหรอบนดอยขาย14บาทเหรอบนดอยขาย14บาทใช่ไหมอ่ะลองมาดูเอ้ามาเร็วมากเลยอ่ะทำไมถึงมาเร็วอย่างนี้อ่ะฮะมาเร็วจังแล้วมีให้เลือก2เลยเหรออ๋อมีให้เลือกทั้ง2เลยแต่เอาอันนี้มาให้ใช่ไหมเป็นเขาเรียกอะไรล่ะแบบไวๆควิกเหรอไหนดูซินี่มันไม่ใช่เส้นหมี่อบแห้งไวๆนี่แต่มันคือไวๆควิกที่ก็สามารถทานได้เพราะแล้วแช่น้ำร้อนมากี่นาที3นาที3นาทีก็สุกแล้วหรอทำไมมันง่ายขนาดนี้ล่ะโอ้มันง่ายไปนะคือการกินอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบมันง่ายขึ้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือดีเจสอก็ไม่อยากจะคือตอนนี้อาหารเช้าว่ามาแล้วมีทั้งไส้กรอกมีทั้งโดนัทมีทั้งแบบมีแบบอาหารสไตล์อิตาลีคือดีเจสอก็สั่งอะเนาะในราคาชุดเซตอยู่ที่ 15,000 บาทดีเจสอก็สั่งแต่ปัญหาคือพอได้แบบนี้มาเนี่ยสิ่งอันเนี้ยมันฮิวใจที่สุดขอบคุณไวๆด้วยขอบคุณไวๆที่อยู่จอยกับเราในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไวๆก็อยู่กับเราโดยตลอดแบบไม่มีอะไรกั้นน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่อบแห้งไวๆหรือครอบครัวไวๆเป๊ะเวอร์ที่สุด

0: วัยแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แต่ถามว่าอร่อยไหมคือทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังขับรถอยู่ณขณะนี้นะหลายคนที่กำลังขับรถอยู่ในขณะนี้แล้วไม่รู้จะทานอะไรตอนเช้าอาจจะหาทานยากอย่างเงี้ยลองดูเนี่ยแล้วดูดิเส้นเขาเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่เส้นหมี่นะอันนี้เป็นเส้นไวๆแต่แบบไม่มีคำว่าขาดตอนเลยอ่ะรสชาติแบบกรุบกริบกรุบกริบคือเวลาเรากินอ่ะคุณผู้ฟังจำเอาไว้นะเวลาเรากินถ้าหากเราอยู่กับผู้ชายนะคุณผู้ฟังต้องเลือกแค่เส้น2เส้นพอแบบนี้นะเวลากินกับผู้ชายเนี่ยให้กินอย่างนี้นะเวลาผู้ชายอยู่กับเราแบบเวลาผู้ชายพาไปดิ้งไปพาไปดื่มไปดิ้งอ่ะแล้วตื่นเช้าแฮงแล้วเราจะต้องแบบปลุกผู้ชายมากินข้าวอ่ะผู้ชายบอกว่าอยากกินไวๆดีเจสอนก็เงี้ยให้กินเงี้ยถ้าผู้ชายอยู่นะเงี้ยแล้วปิดปากคุณฟังนะเดี๋ยวนี้แล้วปิดปากแต่ถ้าเราอยู่เองกินเองนะคุณฟังก็เต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ขอบคุณด้วยเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสุภาพโอสถเพียงคู่คนไทยมากว่า70ปีอยู่จนอยู่นานอยู่กับเราจริงๆขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับเอ้ามากันต่อวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจคือที่น่าสนใจนะก็คือเรื่องของฝนตกแดดออกนะตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกใช่ไหมมันมีข่าวออกมาว่าน้ำจะท่วมหนักคุณผู้ฟังดีเจสอนเห็นแล้วก็แอบรู้สึกกังวลเหมือนกันนะในฐานะที่ดีเจสอนน่ะอยู่บ้านหลายๆคนรู้นะดีเจสอนเป็นคนจังหวัดตราดนะฝั่งระยองจังตราดพอมีข่าวแบบนี้มากๆอ่ะให้รับมือน้ำท่วมหนักให้รับมือน้ำท่วมหนักให้รับมือน้ำท่วมให้รับมือน้ำท่วมคุณผู้ฟังจำผมไว้นะมันทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จิตตกเราเองที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่ะรู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะจิตตกอย่าไปบอกแบบนั้นอย่าไปใช้คำว่ารับมือคำว่ารับมือมันหมายความว่าเตรียมเลยใช้ได้เลยอ่ะนะให้เฝ้าระวังก็พอแล้วนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากไปถึงพี่น้องสื่อด้วยนะเวลาทำอะไรแบบเนี้ยอยากให้เห็นใจคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขากลัวกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะเตรียมตัวเลยน้ำท่วมหนักมากแน่ๆน้ำท่วมหนักในรอบหลายปีน้ำท่วมแน่ๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงเลยแต่ให้เรารับมือเอาไว้คุณผู้ฟังเฝ้าระวังเอาไว้อันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าบอกว่ามัน 100% 100% น่ะคุณเอาอะไรมาคาดการณ์ขนาดนั้นเอาแค่บอกก็พอคุณผู้ฟังล่าสุดหลายคนเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าทางรัฐบาลได้มีการเตรียมเรื่องนี้อย่างไรนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานการณ์สาธารณภัยหรือว่า SAT ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ติดแหล่งน้ำที่อาจได้รับผลกระทบให้เตรียมความพร้อมในทุกด้านล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือและเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักsingle command ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่สามารถประเมินวิเคราะห์แล้วก็สั่งการสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้นะครับเขาก็มีการกำชับกำลังพล24ชั่วโมงนะดูแลพี่น้องประชาชนสถานการณ์ขึ้นลมแล้วก็สถานการณ์ชายฝั่งนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับศูนย์พักพิงอาหารน้ำการช่วยเหลือต้องไม่ขาดบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับเป็นพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนกำลังคนแล้วก็เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือนะส่วนทหารผู้ฟังดีเจสอนบอกก่อนว่าทหารเรือเราเนี่ยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะในทุกพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ข่าวมาก็คือระยองจันทราดในพื้นที่ของภาคตะวันออกใช่ไหมในพื้นที่ภาคตะวันออกอ่ะเรามีทัพเรือภาคที่1นะครับมีผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการ ดังนั้นแล้วทุกคนมั่นใจสบายใจได้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหากเกิดขึ้นอยู่ดีๆน้ำท่วมทหารเรือพร้อมช่วยเหลือทหารเรือพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไม่ต้องห่วงสบายใจสบายใจจริงๆนะฮะแล้วไอ้ที่คำบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยคุณผู้ฟังมันแรงไปนะคุณผู้ฟังฮะอย่าไปแชร์ต่อนะขอบอกเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้การสื่อสารที่ทำให้คนเนี่ยวิตกกังวลก็คือการสื่อสารที่ไม่เป็นจริงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะต้องแชร์ข้อมูลจากเพจที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้บางคนบอกโอ้ยเห็นข่าวเขาบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยมันเป็นมหายังไงอ่ะนะจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่รอก่อนรอสักหน่อยอย่าทำให้คนในพื้นที่ตกใจคุณผู้ฟังการเตือนเป็นเรื่องที่ดีครับการเตือนในผมยังมั่นใจว่ามันคือเรื่องที่ดีแต่การทำให้คนในพื้นที่ตกใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เลยฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเอาไปดูอีกเรื่องนึงไปดูข่าวกองทัพเรือกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการซ้อมพายเรือพระราชพิธีงดงามมากๆเอาให้ชมกันเล็กๆน้อยๆว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้กับการพายเรือพระราชพิธีเป็นอย่างไรงดงามไหมไปชมกันแป๊บนึงครับ

ป็นการซ้อมพายเรือที่งดงามมากๆคุณผู้ฟังก็จะมีการซ้อมแบบนี้เรื่อยไปนะครับส่วนวันไหนที่เจสันจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนะฮะสุดท้ายจริงๆบรรยากาศนะครับฝากทุกคนด้วยละกันใครที่ไม่รู้จะไปท่องเที่ยวที่ไหนใครที่แบบว่าช่วงปลายปีงบประมาณนะครับแล้วอยากจะพักผ่อนดีเจสอนเนี่ยก็แนะนำนะฮะนี่สถานที่อย่างนี้ที่ดีเจสอนอยู่ด้านหลังนี่คือแม่กำปองนะฮะแต่ก่อนที่ไปถึงแม่กำปองอีกประมาณ5กิโลพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับสถานที่พักนะครับดีเจสอนก็มาพักที่นี่นะบรรยากาศสวยงามมากๆทุกคนเห็นไหมนี่นะทานน้ำไหลด้านหลังเป็นภูเขาอากาศดีวันนี้เย็นสบายคุณผู้ฟังครับนอนก็สบายนะครับดังนั้นแล้วใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเชิญชวนนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนท้ายจริงๆนะครับทิ้งท้ายกันไปกับสาวดอยคนนี้อ้าวพร้อมสาวดอยคนนี้เนี่ยมีสเต็ปในการเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าอ่ะลุกหันหน้าทางด้านหน้าค่ะพร้อมนะคะตึงตึงตึงป้องป้องตึงตึงป้องป้องตึงตึงตึงป้องป้องตึงตึงมาป้องป้องตึงตึงตึงมาป้องป้องนะครับวันนี้เราสองคนนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์แล้วก็สาวชาวดอยคนนี้ที่เป็นสาวชาวดอยที่มาจากเมืองมะลาเมิงและเมืองย่างกุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะรักตัวเองอย่าทำงานหนักจนเกินไปต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยแล้วกันคุณผู้ฟังครับเป็นห่วงทุกคนนะรักทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้ผมดีเจสอนแล้วก็สาวชาดอยคนนี้น้องดอยชื่ออะไรคะน้องดอยชื่อว่าเบลเบือนค่ะวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: เสียงจากทหาร
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ท็อปกันลุยสมุทรปราการยึดไฟฟ้าเถื่อน 4.1 หมื่นชิ้น 32 ล้านบาทพบสินค้าต้องสงสัยไม่มีมอก.เร่งสาวต้นต่อประเทศเพื่อนบ้านอยู่เบื้องหลังกระทรวงอุตสาหกรรมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ตำรวจสอบสวนกลางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและตำรวจสภ.สำโรงเหนือลงพื้นที่ตรวจค้นโกดังและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ2แห่งหลังพบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าที่อาจไม่ได้มาตรฐานนายนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันพร้อมด้วยนายอัสลัมปาทานเลขานุการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดของและอายัดสินค้าได้รวม 41,161 หน่วยมูลค่ากว่า32ล้านบาทเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลหาแหล่งนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694บริการตอบข้อซักถามด้านการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศการคุ้มครองคนหางานแนะแนวอาชีพการทำงานของคนต่างด้าวหรือเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีล่ามภาษาอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่24กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช้าที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสภาพอากาศกันต่อนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างกับเรื่องของฝนตกหนักนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศคำเตือนออกมาเป็นฉบับที่6แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศต่อเนื่องมาตั้งแต่วันจันทร์เลยจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสวันนี้นะคะสำหรับวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะคะกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงหรือว่าน้องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่รับสายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุสามารถโทรเข้ามาสอบถามอากาศหรือว่าร่วมพูดคุยในรายการกันได้ที่023839003และ023839042หมายเลขเช่นเคยค่ะวันนี้น้องตาเป็นผู้รับโทรศัพท์นะคะส่วน Facebook Live และก็ช่อง YouTube นะคะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และก็ YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคะมาติดตามกันค่ะว่าลักษณะอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีพื้นที่ไหนที่ยังต้องคงเฝ้าระวังกันค่ะ
1: ครับก็ในช่วงนี้นะครับเหตุที่ฝนตกหนักนะครับเนื่องจากว่าตัวแนวร่องมรสุมนะครับก็พาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยนะครับก็บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนนะครับรวมทั้งตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงเป็นกำลังแรงอยู่นะครับที่เคลื่อนมาจากทางเวียดนามนะครับเมื่อกลางคืนนะครับก็อยู่บริเวณประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็รัศมีเขาก็คาบเกี่ยวนะครับมาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับเขาก็จะเคลื่อนเข้ามานะครับก็จะคลุมภาคตะวันออกอีสานล่างภาคกลางนะครับในช่วงระหว่างวันนี้นะครับวันที่24ไปถึงวันที่27นะครับช่วงที่เขาเคลื่อนผ่านนะครับก็จะทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีตกหนักมากได้นะครับในบางแห่งนะครับดังนั้นเองก็จะต้องระวังนะครับในส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับก็จะเน้นตอนกลางถึงตอนบนนะครับส่วนถ้ามาดูในหลายภาคนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นประจำวันนะครับก
0: ็
1: อยู่ในช่วงของประกาศแล้วนะครับผมก็จะขอไล่ไปในหลายภาคของวันนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับโดยเฉพาะทางตอนล่างนะครับพื้นที่ฝนโดยประมาณนะครับ 30-40% สำหรับภาคเหนือจังหวัดที่เน้นครับสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับก็ให้เริ่มระวังฝนหนักได้นะครับเหนือก็จะเน้นตอนล่างๆหน่อยนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน 60% นะครับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 60-70 ราวๆนี้นะครับส่วนใหญ่ฝนหนักครับก็จะเน้นทางตอนล่างแล้วก็ซีกตะวันตกนะครับจังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดเลยหนองบุรีรัมย์ครับขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จังหวัดที่อาจจะเกิดฝนหนักมากได้ครับก็จะมีทางจังหวัดนครราชสีมาครับบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับนี่ก็ต้องระวังกันนะครับโดยเฉพาะตอนกลางๆด้านตะวันตกและตอนล่างนะครับส่วนภาคกลางครับภาคกลางฝนค่อนข้างจะมากนะครับน่าจะประมาณสัก 80% บวกนะครับตรงนี้นะครับฝนหนักนะครับมีได้ทุกจังหวัดนะครับก็จะมีเน้นนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงหนักมากครับอย่างเช่นภาคกลางตอนล่างๆครับอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะครับก็ให้ระวังกันไว้นะครับฝนยังมาได้อีกนะครับ 2-3 วันนี้นะสำหรับภาคตะวันออกครับฝนก็มากกว่า 80% นะครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับอย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรี หมายถึงว่าหนักถึงหนักมากนะครับหลายพื้นที่เนาะนะครับก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับคลื่นลมของภาคตะวันออกนะครับค่อนข้างจะแปรปรวนทีเดียวนะครับก็ให้เตือนอันตรายนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับอย่างน้อยก็2ถึง3เมตรนะครับ3เมตรก็เป็นบางพื้นที่นะครับทีนี้ก็เรือเล็กทางฝั่งอ่าวไทยตอนบนเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนนะครับห้ามเรือเล็กก่อนนะครับเพราะว่าฝนเยอะเมฆเยอะนะครับฝนจะตกได้บ่อยนะครับมีความปั่นป่วนของคลื่นลมสูงนะครับก็ขอให้งดไปก่อนในช่วง2-3 วันนี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝน 70% นะครับมีฝนตกหนักได้ทางตอนบนครับอย่างเช่นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับคลื่นลมก็ถ้าเป็นทางฝั่งตอนบนเนี่ยนะครับสุราษฎร์ขึ้นไปก็ประมาณ2เมตรนะครับก็จริงๆเราก็จะเน้นคลื่นลมอ่าวไทยตอนบนทางภาคตะวันออกเนี่ยมากกว่านะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน 60% แล้วก็มีหนักบางพื้นที่ครับระนองพังงานะครับก็เน้นตอนบนเช่นเดียวกันครับพังงาขึ้นไปคลื่นลม2เมตรครับภูเก็ตลงไป 1-2 กรุงเทพครับเปอร์เซ็นต์ฝนนะครับ80% ขึ้นไปนะครับก็คือ80บวกนั่นแหละนะครับก็คือฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับก็ให้ระวังกันไว้นะครับโดยเฉพาะเขตเมืองนะครับเขตเมืองก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการจราจรอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็นี่คือลักษณะอากาศทั่วๆไปของวันนี้รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่ที่ยังมีในเรื่องของฝนตกหนักอยู่โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครภาคใต้ตอนบนและภาคอีสานนะคะภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างปริมาณฝนสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเราดูจากข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะจะพบว่าที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดค่ะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะวัดได้ถึง180.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่บางละมุงแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองค่ะ 105.1 มิลลิเมตรค่ะถ้าไปดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ทางตอนล่างนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปริมาณฝนมากที่สุด 94.2 มิลลิเมตรนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะ 91.0 มิลลิเมตรนะคะกรุงเทพมหานครก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะหนึ่งที่เขตลาดกระบังนะคะที่กรุงเทพมหานครปริมาณฝนสูงสุดวัดได้77.6 มิลลิเมตรค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรวมถึงที่บางนาด้วยบางนาเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักเที่ยงได้นะคะช่วงเที่ยงที่บางนาฝนตกลงมาหนักมากเลยนะคะวัดได้ 72.8 มิลลิเมต
1: ร
0: นะคะซึ่งรู้สึกว่าหน้าสถานีของเราจะท่วมด้วยเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าท่วมแป๊บเดียวแล้วก็ลงเร็วนะคะเอาละค่ะแต่ถ้าเป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับในภาคเหนือนะครับฝนยังไม่มากนะครับก็การกระจายตัวประมาณ 40% เมื่อวานนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางตอนล่างๆนะครับฝนมากสุด 16.6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับที่พิจิตรนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับการกระจายตัว 60-70% สำหรับเมื่อวานนะครับก็จะมีทั้งฝนเล็กน้อยนะครับไปฝนปานกลางถึงฝนหนักนะครับฝนหนักนะครับก็จะมีอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ49มิลลิเมตรนะครับแล้วก็นางรองนะครับของบุรีรัมย์เนาะ36มิลลิเมตรครับก็จะมี2ที่ที่เป็นฝนหนักนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแนวโน้มฝนหนักก็จะมีจังหวัดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนล่างๆนะครับสำหรับภาคกลางนะครับภาคกลางก็การกระจายฝนค่อนข้างมากนะครับประมาณ 70-80% นะครับสำหรับเมื่อวานก็จะเป็นมีฝนปานกลางก็ค่อนข้างจะมากแล้วก็มีฝนหนักด้วยนะครับฝนหนักครับมีที่ชัยนาทครับ44มิลลิเมตรครับก็เยอะนะครับลพบุรี 40.3 แล้วก็ที่เหลือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปริมณฑลนะครับเดี๋ยวค่อยพูดนะครับสำหรับภาคตะวันออกครับอันนี้ฝนมีทุกพื้นที่นะครับก็จะมีฝนเต็มที่เลยนะครับฝนหนักนะครับหนักมากก็มีฝนหนักก่อนนะครับสระแก้ว75ครับอรัญญประเทศ71ชลบุรี70นะครับอุตภเฒา62ครับที่จันทบุรี36 คลองใหญ่47ครับแล้วก็มีพัทยาครับหนักมากครับ171นะครับอันนี้สำหรับฝนแช่ค่อนข้างจะนานนะครับ
0: เป็นร้อยเลยนะคะ
1: เป็นเขตเมืองด้วยนะครับมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังหนักหน่วงนะครับในหลายพื้นที่นะครับ
0: ค่ะภาคตะวันออกก็ยังเป็นอีกพื้นที่นึงสำหรับวันนี้ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะที่พัทยาค่ะเมื่อวานเยอะแล้ววันนี้ก็ยังไม่น่าจะเหมือนเดิม
1: แต่จริงๆก็เสี่ยงหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าด้วยความเผอิญว่าไปหนักในเขตเมืองด้วยนะครับ
0: เป็นร้อยเลยอะค่ะเกือบ200น่ะนะคะค่ะแล้วทางใต้นะคะเป็นไงบ้าง
1: ครับทางใต้ครับการกระจายฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ค่อนข้างมากครับ 70-80% เนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยครับอันนี้ไม่น่ากังวลจะมีฝนหนักก็ที่เดียวครับที่สถานีหนองพลับนะครับ35นะครับ35มิลลิเมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีฝนอยู่กลางๆนะครับไม่มากนักนะครับก็จะมีเป็นฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วก็มีฝนปานกลางที่ระนองครับ19มิลลิเมตรครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเราย้อนมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับกรุงเทพกับปริมณฑลครับฝนเมื่อวานนะครับแล้วก็รวมเมื่อเช้าอีกนะครับเมื่อเช้าที่ตกไปรอบหนึ่งตอนช่วง 3-4 นะครับก็รวมกันแล้วเยอะนะครับก็จะมีสมุทรปราการ38มิลลิเมตรครับสุวรรณภูมิ38ศูนย์เศรษฐกิจ37ครับคลองเตยนะครับ39นะครับแล้วก็บางนาครับ 72.3 นะครับก็ถือว่าเป็นหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับ
0: ค่ะอันนี้คือปริมาณฝนของเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะทีนี้มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมในรายการแล้วนะคะสองสายด้วยกันค่ะขอรับสายแรกก่อนนะคะน้องเจเจจากสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะเจเจ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ตกหนักพอสมควรครับ1ชั่วโมงเลยครับเป็นผมแบบว่าฝนหนักอยากรู้ว่าตอนช่วงเที่ยงๆมันจะมีโอกาสฝนหนักกลุ่มฝนเนี่ยจะเข้ามาหรือเปล่าครับโจย
1: คร
2: ับ
1: ครับฝนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นเวลามากนักเนาะนะครับแต่ทีนี้ช่วงความเสี่ยงของฝนหนักถึงหนักมากครับก็คือวันนี้นะครับ24ไปจนถึงวันที่27ครับ3วัน4วันตรงนี้ครับก็ต้องระวังครับแล้วก็ฝนไม่ค่อยเป็นเวลาครับ
2: อยากรู้ว่าตัวหย่อมนี้ถึงไหนแล้วครับตัวหย่อมนี่ครับ
1: ครับตัวหย่อมครับโดยปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่แถวคลุมประเทศกัมพูชาทั้งประเทศนะครับแล้วก็คาดว่าก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาคลุมภาคตะวันออกของบ้านเรานะครับก็ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ครับ
2: เมื่อเช้าเจเห็นกลุ่มฝนตั้งแต่เห็นแต่เมื่อคืนแล้วอยู่ที่กัมพูชาอยู่ครับเห็นเมื่อเช้าที่เจดูอยู่ว่ากลุ่มใหญ่มากเลยแล้วก็แดงด้วยครับเมื่อเช้าเจแต่อยากรู้ว่าเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมไทยจะเข้าคลุมถึงกรุงเทพฯหรือเปล่าตัวหย่อมเนี่ยคร
1: ับ ตัวหย่อมเนี่ยครับก็มันก็จะคลุมเยอะนะครับเอาเป็นว่าอีสานล่างภาคตะวันออกภาคกลางทั้งหมดนะครับที่ตัวหย่อมจะเคลื่อนผ่านครับ
2: จะขึ้นทางจะผ่านแต่ผ่านภาคตะวันภาคกลางตะวันออกหรือเปล่าครับตะวันตกหรือเปล่าคร
1: ับ ข้ามครับสุดท้ายเขาก็ช่วง27เนี่ยก็จะเป็นรอยต่อเนาะเขาก็จะข้ามไปทางฝั่งเริ่มข้ามไปทางฝั่งเมียนมาครับ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะเจเจขอรับอีกสายนึงนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
3: ครับพี่เราไปยามลงได้คิดนะฮะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีท่านหัวหน้าทุกคนหนุ่มเป็นจนคุณปุณหาเปียกอุ่นใจที่ประสานงานอยู่ครบโอ้โหชุ่มฉ่ำมากฮะช้ำมืดถนนพระราม5ดุสิตกรุงเทพ
1: คร
3: ับน่าจะพวกกรุงเทพเลยใช่ไหมฮะท่านหัวหน้าครับผม
1: ก็เกือบทั่วนะส่วนใหญ่จะเน้นกลางๆเนาะกลางๆไปทางด้านตะวันออกนะครับสำหรับเมื่อเช้ามืด
3: ไม่ใช่เช้ามืดนี่ในเมืองกรุงเทพร้อนหมดเลยคุกเขตเลยใช่ไหมฮะ
1: เกือบ
3: แต่ว่าโดนทั่วไปหมดวันนี้เห็นบอกว่าวันนี้ประมาณ 80% เนี่ยเน
1: า
3: ะ
1: ก็การกระจายฝนดีครับแล้วก็มาหลายละรอบครับตกได้น่าจะเกิน2ครั้ง
3: มัวนะที่กรุงเทพเนี่ยมัวนะสรุปต่อท้องฟ้าวันนี้ครับว่าไม่มีแสงอาทิตย์แน่นอนจะไม่วันนี
1: ้โอกาสน้อยครับโอกาสน้อยครับ
3: วันนี้น่าจะครึ้มทั้งวันเลยใช่ไหมอุ่นเทพ
1: แน่นอนครับภาคกลางอีสานล่างภาคออกภาคใต้บนครับครึ้มทั้งวันครับ
3: ครึ้มทั้งวันแล้วจะมีฝนประมาณในช่วงนี้มีครบกลุ่มฝนไหมครับเวลานี้คร
1: ับในช่วงเวลานี้ครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่ คืออยู่ในบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยครับก็คือฝนเมื่อเช้านี่แหละลงทะเล
3: ในกรุงเทพนี่ประมาณช่วงเวลาไหนครับวันนี
1: ้เดี๋ยวรอสักเที่ยงบ่ายๆครับผมว่าน่าจะเริ่มมาอีกเนาะ
3: ตอนนั้นวันนี้นะ
1: เดี๋ยวมาอีกครับเมฆยังอีกเยอะครับที่จะเติมเข้ามา
3: เยอะนะครับ
1: ครับ
3: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะคะวันนี้ก็คุณผู้ชมเข้ามามากมายเลยนะคะคำถามจากช่อง YouTube ก่อนละกันนะคะ
1: ค่
0: ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง40ท่านในช่อง YouTube เลยนะคะมีอีกสายนึงเหรอคะเดี๋ยวขอตัดไปรับสายแป๊บนึงนะคะขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสายยันจากคลองเขื่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสายยัน
4: สวัสดีครับคุณวุฒิพงษ์และก็อีก2ท่านครับ
1: ครับ
4: ครับครับเช้าวันนี้ที่คลองเขื่อนมาผมก็รู้สึกชุ่มฉ่ำครับเหมือนเมื่อเช้าวานครับเช้าวานรู้สึกว่ามันจะแห้งครับเมื่อวานนี้ครับวันฝนหยุดไป1วันครับตกช่วงตอนเย็นๆครับแล้วเมื่อคืนก็ตกช่วงตอนน่ะเที่ยงคืนกว่าไปแล้วครับมันรู้ประมาณสักหนึ่งนาฬิกาได้ครับก็ตกเรื่อยๆมาครับจนถึงนี่ทลายก็รู้หลับไปเพลินรู้หายตอนไหนก็ไม่รู้ครับ
1: วันนี้
4: ก็เลยมองตะวันซึมๆอยู่ครับไอ้ยอมพร้อมโอกาสตามตัวนี้นะครับมันเกี่ยวสัมพันธ์ครับไม่ทำให้แรงขึ้นกับไอ้พายุที่อยู่ที่ประเทศอินเดียไหมครับวันนี้
1: อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวมากนักนะครับตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวทางฝั่งอินเดียเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ดึงล่องมรสุมให้ขยับขึ้นไปทางภาคกลางนะครับส่วนตัวที่ทำให้ฝนตกเยอะก็จะเป็นตัวหย่อมทางกัมพูชาที่จะขยับเข้ามาครับ
4: หรออันนี้ไม่เกี่ยวครับถ้าหย่อมตัวนี้เลยไปหมดแล้วผมมันจะเข้าเกณฑ์ปกติธรรมดาหรือเปล่า
1: ก็เป็นน้อยละนะครับถ้าตัวหย่อมนี้เลยละแล้วก็ฝนก็จะน้อยก็ถ้าเป็นภาคตะวันออกเนี่ยประมาณ27-28เนี่ยฝนจะน้อยลงครับ
4: เพราะฉะนั้นเราก็รู้แค่ผลธรรมดาใช่ไหมครับ
1: คร
4: ับ อ๋อแล้วจะมีบ่งบอกสาเหตุจะมีอีกมาใหม่ครับหรือยังไม่รู้ครับอันนี้เรื่องไหนล่วงหน้านะคร
1: ับ ตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแต่ที่เหลือมันก็ดูแล้วก็ยังไม่มีมาเติมนะครับตัวใหม่นะ
4: อ๋อครับครับช่วงนี้รู้จะเก็บน้ำแล้วจะปล่อยน้ำทิ้งก็ยังรู้ยังตัดสินใจไม่ค่อยถูกครับวันนี
1: ้คร
4: ับก็บอกกลัวไปครับครับอันนี้ผมรายงานไปคืนนี้นะครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะที่ช่อง YouTube นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์บอกว่าอุตุประกาศฉบับแรกเมื่อวันที่21ช่วงเวลา17นาฬิกาก่อนเพจอื่นๆนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะปักธงชัยโคราชมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนคะที่ปักธงชัยโคราช
1: ครับเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากครับในช่วงประมาณ 2-3 วันนี้ครับ
0: ค่ะนับตั้งแต่วันนี้เลยใช่ม
1: ั้ยนับตัวนี้ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะไปต่อนะคะเชียงใหม่ลำพูนลักษณะฝนจะแรงมากไหมคะเน้นทางตอนล่างหรือว่าทางตอนบนคะ
1: เน้นตอนล่างเป็นหลักครับก็เชียงใหม่ลำพูนเนี่ยตอนล่างนะครับส่วนที่ติดกับจังหวัดตากสุโขทัยเป็นต้นเนาะตรงนั้นเป็นฝนหนักได้นะครับแต่ไม่ถึงกับหนักมากครับ
0: ค่ะค่ะพื้นที่ทางตอนเหนือตอนนี้อากาศค่อนข้างดี
1: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยเขาลงมาถึงเนาะขอบบนนะครับของเหนือของอีสานเนี่ยทีนี้พื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงฝนหนักครับ
0: ค่ะแต่อาจจะมีหมอกในตอนเช้าได
1: ้ก็พอมีบ้าง
0: ค่ะค่ะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะต่อกันนะคะที่อำเภอคงโคราชค่ะจะตกทั้งหนักทั้งวันไหมคะสำหรับที่อำเภอคง
1: หนักทั้งวันครับแต่ไม่ใช่ตกแช่ตลอดเนาะมันก็จะมีตกแล้วก็เดี๋ยวหยุดหรือตกใหม่อย่างนี้นะครับฝนสะสมก็เป็นฝนหนักถึงหนักมากได้ครับ
0: ค่ะชลบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ที่พัทยาอ่วมเลย
1: อ๋อยังอยู่คือตอนนี้นะครับตัวหย่อมเนี่ยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเนี่ยทั้งภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะชลบุรีนะมีโอกาสหนักถึงหนักมากได้ครับ
0: ค่ะถ้าได้รับชมทาง Facebook นะคะจะเห็นว่าหรือว่าช่อง YouTube ณขณะนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหวันนี้วันที่24ใช่ไหม
1: คะ
0: พื้นที่ทางภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนี่เป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะครอบคลุมในหลายๆพื้นที่เลยต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยพื้นที่สีแดงนี่คือเป็นพื้นที่ที่มี
1: เราให้ว่าโอกาสที่จะมีฝนหนักมาก
0: ค่ะ
1: นะครับก็เกิน90มมขึ้นไปนะครับก็90 100อะไรขึ้นไปเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับส่วนพื้นที่สีส้มก็เป็นฝนหนักทั่วไปนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ฝนสีเหลืองก็
1: คือฝนหนักที่โอกาสก็พอประมาณนะครับพอมีความเสี่ยง
0: ค่ะอำเภอเมืองยะโสธรค่ะจะมีฝนในช่วงไหนครับ
1: ครับก็ส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นช่วงกลางวันนี่แหละนะครับเพราะว่าลักษณะของเมฆที่ปกคลุมยังเยอะอยู่นะครับยะโสธรก็เป็นอีสานกลางๆล่างๆเนาะนะครับยังมีความเสี่ยงครับ
0: ค่ะ คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์บอกว่ายอมผ่านประเทศเขมรเนี่ยจะดูเบาลงครับ
1: ก็เบาลงครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะมันก็อ่อนลงเล็กน้อยแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากเนี่ยสำหรับประเทศไทยยังคงมีอยู่ครับยังมีความเสี่ยงได้อีกนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเขาจะเลื่อนผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทย
1: เขายังไม่หมดฤทธิ์นะเขายังมีฤทธิ์อีกหลายวันนะครับ
0: ยังมีฤทธิ์ต่อเนื่องอีกหลายวันเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะย้ายมาช่อง Facebook Live แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมเข้ามาเยอะมากมายเลยนะคะเราจะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะพัทยาฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะคะตกต่อเนื่องด้วยใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวช่วงกลางวันนี้ยังมาได้อีกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมากนะครับ
0: ค่อนข้างมากเลย
1: คือภาคตะวันออกนี่ยังทั้งภาคครับง่ายๆเลยแล้วก็เป็นฝนหนักถึงหนักมากนะครับน้ำท่วมขังอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนครับตรงนี
0: ้ค่ะภาคตะวันออกนะคะคุณวินเทอร์รายงานมาว่าตอนนี้ภาคตะวันออกน้ำท่วมในหลายจุดมากเลยนะคะในเรื่องของประกาศน้ำท่วมพัทยายังท่วมถึงเอวคนขับรถบอกว่าผ่านไม่ได้ยิ่งที่พัทยาตอนนี้น้ำท่วมถึงเอวแล้วใช่เพราะว่าพัทยาเนี่ยตกมาเกือบ200มิล
1: เยอะครับ
0: ค่ะแล้วก็ตกในเมืองด้วย
1: ในเมืองพัทยาเนี่ยปกติแล้วคือไม่ได้อยู่ในช่วงประกาศบางทีฝนตกหนักเนี่ยครับก็ท่วมอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เจอฝนหนักมากเข้าไปเจอหยงเข้าไปเนี่ยนะครับก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งท่วมหนักเลยครับ
0: ยิ่งท่วมหนักเลยแล้วก็ยังตกต่อเนื่องด้วยนะคะพี่น้องชาวพัทยาก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะบอกข้อความแล้วผ่านเร็วมากเลยนะคะกรุงเทพไปพังงาวันนี้จะมีฝนตกหนักไหมครับ
1: กรุงเทพไปพังงาครับก็เอาเป็นว่าทางกรุงเทพนะครับไปถึงประจวบเพชรบุรีประจวบชุมพรเนี่ยคุณเจอฝนหนักได้นะครับแล้วพอข้ามไปทางฝั่งพังงาก็เจอฝนหนักได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนภาคกลางหรือใต้บนเนี่ยเยอะกว่าครับฝนหนักมากกว่าเนาะ
0: ก็คือตั้งแต่ประจวบลงไปเลยประจวบชุมพรระนอง
1: นั่นคือหนักบ้างหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าโซนกรุงเทพทางกรุงเทพสมุทรสาครราชบุรีตรงนี้หนักกว่า
0: จะหนักกว่านะคะแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยตกแบบตกหยุดหยุด
1: มันก็จะเว้นว่างแหละอย่างเมื่อเช้ามืดเนี่ยตกไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะดูเมฆดูอะไรก็พอๆลงไปนะครับแต่ว่าพอเที่ยงพอบ่ายเดี๋ยวมันตัวหย่อมมันก็จะเหวี่ยงเมฆอะไรเข้ามาอีกครับ
0: ค่ะวันนี้ที่นครราชสีมาฝนจะมาช่วงไหนคะเมื่อคืนตกดึกถึงเช้าเลยแต่ว่าปริมาณยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวมาครับยังมีโอกาสที่จะคือหมายถึงว่ายังไม่หมดช่วงนะครับตัวหย่อมเนี่ยยังไม่เคลื่อนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหนักถึงหนักมากยังมีอยู่ครับ
0: ค่ะกำลังจะเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะมีโอกาสได้ถึงวันที่27เลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวโคราชที่ยังรอฝนอยู่นะคะค่ะที่อำเภอลี้ลำพูนค่ะจะตกถึงวันไหนคะ
1: ทางเหนือเนี่ยครับก็จริงๆมันก็ถ้าเป็นลำพูนเนาะลำพูนล่างๆหน่อยนะครับก็จะมีฝนอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้หมดซะทีเดียวเนาะก็ประมาณว่าในช่วงนี้ก็ยังมีตกไปได้เรื่อยๆแล้วก็สัก 26-27 อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าหนักเหมือนทางภาคกลางเลยไม่ขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะปราจีนบุรีจะเริ่มหนักในช่วงไหนครับพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: จริงก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้วก็น่าจะยาวไปโน่นนะครับ26 27ถ้าเทียบ26 27เนี่ย27จะเบากว่าครับ
0: ค
1: ่ะแล้วก็จะเน้นไปเลย24ถึง26อันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: ค่ะค่ะคุณทองทุนทองสวัสดีนะคะแหมคำถามของเรานี่บางคำถามนี่ก็เยี่ยมยอดมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้แฟนคลับของเราแต่ละท่านนี่ก็ยิงคำถามกันมาเยอะไปหมดเลยนะคะคุณนิ่มสวัสดีค่ะคุณอนุสาวรีย์เป็นกำลังใจให้กับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะขอบคุณค่ะประคนชัยจะมีฝนตกประมาณกี่มิลครับ
1: ประคนชัยไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนเนาะ
0: ประคนชัยใช่ไหมคะบุรีรัมย์ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงหนักนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเกิน 40-50 มิลได้ครับ
0: ค่ะโอ้โหชลบุรีที่บางปลาสร้อยฝนหยุดครับ
1: หยุดชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ให้ระวังไว้เพราะว่าตอนนี้เมฆกำลังเข้ามาใหม่นะครับเมฆจากทางปราจีนนะทางสระแก้วเนี่ยก็จะเหวี่ยงเข้ามาคุมนะครับ
0: ค่ะกำลังเคลื่อนเข้ามา เป็นระลอกต่อเนื่องเลยนะคะพื้นที่ที่เห็นหยุดอย่างเงี้ยเขาหยุดให้เราแป๊บเดียว
1: ก็ชั่วคราวนะครับ
0: ชั่วคราวค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเพราะว่าในเรื่องของท่าการเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมเนี่ยฝนน่ะจะไม่ใช่คล้ายๆกับพายุนะคะฝนนี่คือจะตกได้ต่อเนื่องพายุเนี่ยพอมาแล้วก็จะเคลื่อนไป
1: ก็อันนั้นอาจจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเนาะในความหมายตรงนั้นนะครับแต่ตัวหย่อมเนี่ยมันจะแช่แล้วก็จะเกิดการยกตัวของเมฆของอะไรนะครับได้เรื่อยๆนะครับฝนก็จะมาบ่อย
0: ค่ะค่ะก็จะเคลื่อนมาเรื่อยๆเลยนะคะเห็นหยุดไปอาจจะหยุดสักประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้เราดีใจ
1: แล้วแต่พื้นที่
0: แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะแต่วันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าแดงทั้งภาคเลยสำหรับภาคตะวันออกนะคะสมุทรปราการค่ะจะตกหนักแช่ไหมคะวันนี
1: ้ได้ครับแช่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เผาๆไปบ้างเนาะอาจจะเจอเมื่อเช้ามืดไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดครับในช่วง 2-3 วันนี้ครับฝนมาอีกครับ
0: ค่ะคุณคนสันโดษสวัสดีค่ะถามถึงที่อุบลค่ะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดด้วย
1: ครับอุบลเป็นฝนหนักนะครับแต่ไม่น่าจะถึงหนักมากก็เป็นขอบอีสานแล้วเพราะฉะนั้นอุบลเนี่ยจะเสี่ยงหนักก็ประมาณวันนี้พรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะแล้วที่ร้อยเอ็ดล่ะคะ
1: ร้อยเอ็ดก็พื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้น2วันแรกก่อน24-25ครับ
0: ค่ะที่กาญจนบุรีล่ะคะวันนี้เป็นไงบ้างพื้นที่กาญจนบุรีภาคทางฝั่งตะวันตก
1: ทางซีกตะวันตกเนี่ยนะครับวันนี้ก็ฝนหนักอาจจะยังไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่นักสำหรับกาญจนบุรีนะครับฝนหนักจริงๆก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับ25-26นะครับแถม27ไปอีกวันนึงนะครับ
0: ค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะคุณสมภพนะคะจากสาวชะโงกบางคล้าค่ะฉะเชิงเทราถามว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักได้มั้ยครับ
1: ครับได้ครับ 2-3 วันนี้ครับได้ครับแล้วแถม27ก็จะพอหลงเหลืออยู่ด้วยครับ
0: ค่ะโหข้อความอย่างมันเลยค่ะวันนี
1: ้คร
0: ับ ค่ะคุณวินเทอร์บอกว่าเขาเตือนภาคตะวันออกฝนตกหนักมากภาคอีสานตอนล่างเขาเตือนฝนตกหนักมากขอบคุณนะคะคุณบ่าวฟาร์มบอกว่ารักอุตุขอบคุณค่ะโอ้ข้อมูลอ่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่าสรุปกันอีกครั้งนึงว่าลักษณะอากาศ
5: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและ

0: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนร้านอาหารเปิดเพลงได้ไหม
8: เฮียไปกินอาหารที่ร้านเปิดใหม่ยังอาหารอร่อยเปิดเพลงเพราะด้วยนะ
9: อย่าจริงเหรอจริงเหรองั้นเดี๋ยวว่าพาอาหมวยไปกินเฮ้แต่เขาเปิดเพลงในร้านอาหารไม่ถูกจับลิขสิทธิ์เหมือนในข่าวเหรอ
8: ผมก็ไม่รู้นะเฮีย
10: ร้านอาหารส่วนใหญ่นิยมเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศแต่หากร้านเปิดเพลงเพื่อหากำไรให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่น 1. มีไว้ขายไว้เช่า 2. เผยแพร่ต่อสาธารณะ 3. แจกจ่ายในลักษณะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียหาย 4. นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและถ้าหากทำเพื่อการค้ากำไรต้องโทษจำคุก3เดือนถึง2 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะ
9: ไอ้ยาแบบนี้ลือไปบอกเจ้าของร้านว่าระวังกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะว่าเป็นห่วง
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
11: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา และองค์

0: กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน
2: และภาคประชาชนส่งต่อให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคมทั้งคน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์เพียบสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำตรงนี้นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 MHz ครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org รวมไปถึงผ่านทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็หน้าเพจ Facebookหน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกหนักมากนะครับก็แถวๆสมาคมก็ฝนตกแล้วก็มีไฟดับเป็นพักๆนะครับน่าจะประมาณ2รอบเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับก็แล้วก็หลายพื้นที่ก็มีต้นไม้หักโค่นในพวกนี้นะครับป้ายโฆษณาล้มก็ฝากดูแลความปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ตรงไหนมีสิ่งใดที่ไม่แข็งแรงก็ทำให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ระวังสัตว์ร้ายที่จะมาพร้อมกับช่วงฝนตกด้วยบางทีสัตว์หนีน้ำนะครับเข้ามาในบ้านต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกเดี๋ยวบางทีตอนกลางวันมีแดดร้อนตอนเย็นฝนตกอะไรแบบนี้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดมีโอกาสได้ฟังสถานีของเรานะครับ KIB Radio ในช่วง8:30 น.ถึง9:00 น.ก็เป็นช่วงของข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะได้ทราบว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็จะมีเรียกว่าฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่เลยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารจากช่องทางจากหน่วยงานต่างๆนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็หยิบให้ท่านได้รับฟังเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับวันที่24กันยายน2569ครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่ก็หลายๆท่านอาจจะอยากทราบนะครับกับไทยช่วยไทยพัฒเฟดเพิ่มเติมนะครับที่จะได้ใช้กันต่อในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับที่ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมมาละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังเดินถือร่มคันเก่งออกจากบ้านในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มพอฝนเทกระหน่ำลงมาปุ๊บร่มคันนั้นกลับกางออกได้แค่ครึ่งเดียวหรืออีกสถานการณ์หนึ่งคือเดินเข้าไปในตลาดเพื่อซื้อเสบียงตุนไว้ช่วงพายุเข้าแต่พอกำลังจะจ่ายเงินกระเป๋าสตางค์กับมีกลไกซับซ้อนที่แบบต้องปลดล็อกรหัสผ่านสแกนใบหน้าหลายชั้นจนทำให้เราสับสนแล้วก็เสียเวลาไปเลยค่ะ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือความรู้สึกที่เหมือนจะเตรียมพร้อมรับมือแล้วแต่กลายเป็นว่ายังพร้อมไม่สุด
1: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะคือธีมหลักของสิ่งที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในวันนี้มันคือเรื่องของความไม่แน่นอนเชิงระบบที่เราต้องเจอทั้งจากธรรมชาติแล้วก็นโยบายรอบตัวเลย
2: ใช่ครับเพราะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เผชิญแค่ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่เรายังต้องปรับตัวรับมือกับความซับซ้อนของกลไกทางเศรษฐกิจรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาควบคุมสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์ของเราด้วย
1: อือหือจริงที่สุดค่ะการทำความเข้าใจโครงสร้างและเหตุผลเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คือวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรากางร่มได้เต็มคันและเปิดกระเป๋าสตางค์ได้ทันท่วงทีเนาะถ้างั้นเรามาแกะรอยเรื่องนี้ไปด้วยกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผม
1: เรากระจายเสียงส่งต่อความรู้กันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ในเขตอำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วค่ะ
2: อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.
1: ถูกต้องค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะสำหรับภารกิจวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบไม่ตัดทอนรายละเอียดกันเลย2เรื่องใหญ่ๆค่ะเรื่องแรกคือพยากรณ์อากาศของวันนี้วันพฤหัสที่24กันยายนพ.ศ.2569โฟกัสไปที่ภาคอีสานและโคราชบ้านเรา
2: ฮะแล้วเรื่องที่2ล่ะครับ
1: เรื่องที่2ก็เป็นไฮไลท์สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ส่งผลโดยตรงต่อคนในชุมชนโดยเฉพาะคนตาบอดและคนพิการค่ะ
2: งั้นเราเริ่มจากเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่กำลังส่งผลกระทบต่อการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในนาทีนี้เลย
1: ได้เลยค่ะมาการประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับตี5ของวันนี้กันเลยนะคะข้อมูลเขาระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
2: แล้วโซนโคราชบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ที่น่าสนใจคือตรงนี้ล่ะค่ะมีพื้นที่ที่ถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากซึ่งก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะเจาะมาที่โคราชเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ๊ะเดี๋ยวคะ
2: มีอะไรน่าแปลกใจเหรอครับ
3: อุ่ม23-31องศาเนี่ยไม่ได้ร้อนจัดอะไรเลยนะคะออกจะค่อนข้างเย็นสบายด้วยซ้ำแต่ทำไมจู่ๆพื้นที่อีสานตอนล่างถึงโดนแจ็คพอตฝนตกหนักมากขนาดนี้ล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นบนฟ้ากันแน่คะเนี่ย
2: ความน่าสนใจมันอยู่ตรงกลไกของมวลอากาศครับต้องอธิบายแบบนี้ว่าฝนที่ตกหนักมันไม่ได้เกิดจากความร้อนสะสมในพื้นที่อย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการปะทะกันของระบบอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง
3: อ๋อหมายความว่ามีพายุเข้าเหรอคะ
2: คือตอนนี้เรามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวอยู่แถวๆประเทศกัมพูชาครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมในขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นด้วย
3: อ่ะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอากาศเย็นหรอคะ
2: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนหนักในโคราชและอีสานตอนล่างก็คือการที่มวลอากาศเย็นหรือพวกความกดอากาศสูงจากตอนบนเนี่ยมันเริ่มอ่อนกำลังลงครับ
3: อ้าวถ้างั้นมวลอากาศเย็นมันเกี่ยวอะไรกับการที่ฝนตกหนักคะเนี่ยเราก็นึกว่าอากาศเย็นน่าจะทำให้ฝนตกซะอีกนะคะ
2: เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยเลยครับคือจริงๆแล้วมวลอากาศเย็นเนี่ย จะมีความหนาแน่นสูงมันจะกดทับอากาศด้านล่างเอาไว้ไม่ให้ลอยตัวขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆฝนได้ง่ายๆลองนึกภาพว่ามวลอากาศเย็นเหมือนฝาชีที่ครอบโต๊ะอาหารเอาไว้นะครับ
1: อ๋อฝาชีครอบไว้
2: ใช่ครับตราบใดที่ฝาชีครอบอยู่ความชื้นและพายุจากด้านล่างก็ตีขึ้นไปไม่ได้แต่พอมวลอากาศเย็นเนี้ยมันอ่อนกำลังลงก็เหมือนมีคนยกฝาชีออกครับหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีความชื้นสูงจากกัมพูชาและอ่าวไทยก็เลยมีพื้นที่ว่างให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: โหแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะ
2: ประกอบกับลมมรสุมที่พัดเอาความชื้นเข้ามาเติมตลอดเวลาด้วยพอมันลอยตัวขึ้นไปกระทบกับความเย็นในชั้นบรรยากาศระดับสูงมันก็เลยควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนก้อนวะฮือมาแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนที่หนักถึงหนักมากในพื้นที่อีสานตอนล่างอย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่นี่แหละครับ
1: เข้าใจละกลายเป็นว่าพอยกฝาชีออกความชื้นจากทะเลก็พุ่งขึ้นไปทำรังและกลั่นตัวเป็นฝนได้เต็มที่เลยผลลัพธ์ก็คือปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะ
2: น่าเป็นห่วงจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ใช่เลยค่ะยิ่งการเดินทางสัญจรของคนตาบอดและคนพิการในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้ถนนที่มีน้ำขังหรือทางเท้าที่ลื่นถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังขั้นสุดเลยล่ะค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับน้ำท่วมขังไม่เพียงแต่บดบังพื้นผิวถนนและสิ่งกีดขวางนะครับแต่ยังทำให้ประสาทสัมผัสในการรับฟังเสียงสภาพแวดล้อมของคนตาบอดผิดเพี้ยนไปด้วย
3: อ่ะเสียงรถลุยน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านน้ำมันจะกลบเสียงสัญญาณอื่นๆรอบตัวหมดเลยดังนั้นการรู้กลไกของสภาพอากาศล่วงหน้าจึงเป็นการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีที่สุดครับ
3: ถ้างั้นเราลองมาดูภาพรวมภาคอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสถานการณ์เป็นยังไงเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางนี่เจอหนักหน่อยค่ะฝนร้อยละ80มีตกหนักมากบางแห่งด้วย
2: ทั้งฝั่งทะเลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ภาคตะวันออกก็ร้อยละ80เช่นกันค่ะแถมคลื่นลมในทะเลแรงจัดสูง 2-3 เมตรเลยส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ70ฝั่งอันดามันร้อยละ60ค่ะ
2: แล้วกรุงเทพมหานครล่ะครับ
3: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะฝนร้อยละ80ตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนให้เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะในเมื่อธรรมชาติมันคาดเดาไม่ได้ขนาดนี้เราคงต้องมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือปากท้องและการเอาตัวรอดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
2: นี่คือจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเลยนะครับเพราะนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศก็มีกลไกที่ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราไม่ต่างจากกระแสลมหรือความกดอากาศที่เราเพิ่งคุยกันไปเลย
3: ใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่เรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรอบเพิ่มเติมที่กระทรวงการคลังเพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะนโยบายนี้เขาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆค่ะ
2: อ๋อ2ส่วนมีอะไรบ้างครับ
3: ส่วนแรกเป็นการอัดฉีดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับคนที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะได้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เลยจากเดิมที่ได้เดือนละ300บาทรัฐจะบวกเพิ่มให้อีก700บาทกลายเป็น 1,000 บาทถ้วนเพื่อไปใช้ซื้อของร้านธงฟ้าและร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะ
2: ตรงนี้ก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาดีนะครับเติมเงินได้เลยก้อนเดียว
3: ใช่เลยค่ะง่ายๆแบบนั้นเลย
2: ส่วนนี้มันคือกลไกการอุดหนุนโดยตรงครับหรือที่เรียกว่า direct subsidy ซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเดิมให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานได้ทันทีไม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมาเป็นอุปสรรคครับแต่ว่าไฮไลท์ที่แท้จริงเนี่ยและเป็นส่วนที่สร้างข้อถกเถียงและคำถามมากมายคือส่วนที่2ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติม
3: อ่ะฮะตรงนี้ล่ะค่ะที่รู้สึกสับสนนิดหน่อยคือเงื่อนไขเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้สิทธิ60-40คือคนที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้วและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีบริบูรณ์และไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเก่า
2: ๆแล้วรูปแบบการจ่ายเงินเป็นยังไงครับ
3: รัฐจะจ่ายช่วย 60% ค่ะส่วนเราต้องจ่ายสมทบ 40% โดยรัฐช่วยไม่เกิน200บาทต่อวันและรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทตลอดเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเดี๋ยวนะคะเราไม่เข้าใจเลย
2: ไม่เข้าใจตรงไหนครับ
3: ถ้ารัฐมีงบประมาณที่จะช่วยคนละพันบาทอยู่แล้ว
1: ทำไมเขาไม่แจกพันบาทไปตรงๆเหมือนกลุ่มบัตรสวัสดิการล่ะคะทำไมต้องบังคับให้เราควักเงินตัวเองออกมาจ่ายอีก 40% ด้วยมันเหมือนรัฐพยายามกักเงินไว้หรือเปล่าคะเนี่ย
2: เป็นคำถามที่เป็นตัวแทนของคนจำนวนมากเลยครับคือมองเหมือนเผินอาจจะดูเหมือนรัฐกักหรือพยายามทำให้ยุ่งยากแต่ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหาภาคนี่คือการใช้กลไกที่เรียกว่าตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจหรือ multiplier effect ครับนะครับถ้ารัฐแจกเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนไปซื้อของเม็ดเงินที่ตกลงไปในระบบเศรษฐกิจก็คือ 1,000 บาทถูกไหมครับ
3: อ่าฮะก็ 1,000 บาทตรง
2: ๆแต่พอรัฐใช้ระบบร่วมจ่ายหรือโคเป60ต่อ40หมายความว่าเพื่อคุณจะดึงเงิน 1,000 บาทของรัฐออกมาใช้ได้ครบคุณต้องควักเงินสดในกระเป๋าของคุณเองออกมาสมทบด้วยประมาณ666บาทครับ
3: อ๋อแปลว่ามูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงที่หน้าร้านค้ามันจะไม่ใช่แค่ 1,000 บาทแต่มันคือ 16,666 บาทถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับกลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงเงินออมหรือพวกเงินสดที่นิ่งอยู่ใต้ที่นอนของประชาชนให้ออกมาหมุนเวียนในตลาดสดร้านหาบเร่แผงลอยครับ
3: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
2: มันคือการบังคับให้เกิดการใช้จ่ายที่ใหญ่กว่างบประมาณที่รัฐลงไปครับรัฐจ่าย 1,000 แต่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เกือบ 1,700 บาทต่อคนนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องยอมสร้างความยุ่งยากในการใช้จ่ายผ่านระบบ60ต่อ40แทนที่จะแจกเงินสดตรงๆครับ
3: เข้าใจลึกซึ้งเลยค่ะมันคือการเอางบประมาณรัฐเป็นเชื้อไฟเพื่อล่อให้เงินของประชาชนออกมาเป็นฟืนช่วยกันสุมให้เศรษฐกิจระดับชุมชนมันร้อนแรงขึ้นเน
2: า
3: ะ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ
3: แต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีการเติมฟืนนี่สิคะคือนโยบาย60ต่อ40นี้เนี่ยเขาบังคับให้ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ยิบย่อยมากเลยค่ะ
2: เรื่องเวลานี้ยังไงนะครับ
3: คือซื้อของร้านค้าทั่วไปใช้ได้ตั้งแต่6โมงถึง23นาฬิกาแต่ถ้าสั่งอาหาร Delivery ผ่านแพลตฟอร์มจะสั่งได้ตั้งแต่6โมงเหมือนกันแต่ระบบจะตัดตอน21นาฬิกาค่ะถามจริงๆเถอะค่ะทำไมต้องมีการตัดระบบตอน4ทุ่ม5ทุ่มหรือ3ทุ่มสำหรับ Delivery ด้วยคะเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลเขาต้องนอนพักผ่อนหรอคะหรือเขากลัวคนเอาไปใช้ทำอะไรตอนดึก
2: ๆไม่ใช่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องพักผ่อนหรอกครับแต่มันเป็นพฤติกรรมศาสตร์อีกแล้วครับการกำหนดกรอบเวลาแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อบังคับพฤติกรรมการบริโภคให้นำเงินไปกระจายสู่เศรษฐกิจในโลกจริงหรือ real economy ในช่วงเวลาทำการปกติของตลาดและก็ร้านค้ารายย่อยครับ
3: หมายความว่าเขาไม่อยากให้เราไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆตอนดึกหรอคะ
2: ประมาณนั้นครับถ้าระบบเปิด24ชั่วโมงรัฐอาจจะกังวลว่าเม็ดเงินมหาศาลจะไหลไปสู่แพลตฟอร์มร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่เปิดตลอดคืนหรือพวกการทำธุรกรรมออนไลน์บางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับ
3: แล้วเรื่องตัดระบบ Delivery ตอน3ทุ่มล่ะคะ
2: การตัดระบบ Delivery ตอน3ทุ่มก็เพื่อป้องกันพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าในกลุ่ม Midnight Sales หรือการสั่งอาหารกลางดึกที่มักจะไปกระจุกตัวอยู่กับร้านเครือข่ายใหญ่ๆที่เปิดดึกได้มากกว่าร้านข้าวต้มรอบดึกของชาวบ้านทั่วไปนั่นเองครับ
3: ลึกล้ำมากค่ะคือเขาพยายามตีกรอบเวลาให้เงินมันไปตกอยู่กับแม่ค้าหมูปิ้งแม่ค้าผักในตลาดเช้าหรือร้านอาหารตามสั่งหน้าปากซอยมากกว่าจะให้ไปตกกับกลุ่มทุนใหญ่ในตอนกลางคืนเนาะเป็นความพยายามจัดระเบียบเส้นทางของเงินจริงๆด้วย
2: ใช่ครับเป็นการออกแบบนโยบายที่คิดมาหลายชั้นมาก
3: แต่ทีนี้ล่ะค่ะความพยายามจัดระเบียบผ่านโลกดิจิตอลตรงนี้มันกลับกลายเป็นการสร้างอุปสรรคชิ้นใหญ่สำหรับคนบางกลุ่มเลยโดยเฉพาะพี่น้องคนตาบอดและคนพิการค่ะ
2: เป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในกระบวนการนี้เลยครับเพราะกลุ่มคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังจะต้องทำการกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการรอบเพิ่มเติมภายในหน้าต่างเวลาที่แคบมากคือระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569เท่านั้นครับ
3: โหแค่15วันแรกของเดือนตุลาคมเองเหรอคะแล้วกระบวนการในแอปพวกนี้สำหรับคนตาบอดที่ต้องใช้งานผ่านระบบอ่านหน้าจอหรือ voice over มันไม่ได้ลื่นไหลเหมือนคนทั่วไปใช้นะคะ
2: ใช่ครับอันนี้ปัญหาใหญ่เลย
3: บางทีมีการอัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชันใหม่ปุ่มบางปุ่มไม่ได้ถูกเขียนโค้ดมาให้ระบบเสียงอ่านได้หรือขั้นตอนการสแกนใบหน้าที่แบบต้องกะระยะแสงกะมุมกล้องให้ตรงเป๊ะมันเป็นเรื่องที่สร้างความขัดข้องหมองใจมากๆเลยค่ะกลายเป็นว่าความไม่แน่นอนเชิงระบบที่เราคุยกันตอนแรกมันมาตกหนักอยู่ที่การออกแบบเทคโนโลยีที่ไม่ครอบคลุมทุกคนนี่แหละค่ะ
2: สิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าดิจิทัลดีวายหรือความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคือนโยบายคิดมาอย่างดีในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคแต่ในเชิงการเข้าถึงระดับบุคคลกลับมีอุปสรรคบานเบอะเลยนี่คือจุดที่พี่น้องคนตาบอดและคนพิการต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับ
1: ใช่เลยค่ะต้องเช็คให้ดีๆ
2: ต้องเช็คสิทธิให้ชัวร์ครับว่าเราอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการที่เงินเข้าอัตโนมัติหรือเราต้องไปกดยืนยันสิทธิในแอปเป่าตังถ้ารู้ตัวว่าต้องใช้แอปในช่วง15วันแรกของเดือนตุลาคมนี้การขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชุมชนในการช่วยดูหน้าจอหรือช่วยสแกนใบหน้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยนะครับเพราะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได
1: ้จริงที่สุดค่ะเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆเพราะถ้าระบบมันยังไม่ออกแบบมาให้เป็น universal design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน 100% เราก็คงต้องใช้เครือข่ายมนุษย์เนี่ยแหละค่ะมาอุดช่องโหว่ทางเทคโนโลยี
2: ใช่ครับ
1: ข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่พลิกผันจากลมกรดและมวลอากาศเย็นไปจนถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์เบื้องหลังแอปพลิเคชันน่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจทำไรและอย่างไรเพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตในช่วงนี้ได้ดีขึ้นนะคะ
2: หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ
1: และเพื่อความไม่ประมาทนะคะเรามีช่องทางการติดต่อมาเน้นย้ำกันอีกครั้งค่ะหากใครต้องการสอบถามเรื่องพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์1182ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ครับผม1182นะครับ
1: และสำหรับพี่น้องที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการหรือต้องการติดต่อขอรับคำปรึกษาจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0816162399โทรอีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะ
2: ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงภาพอนาคตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับ
1: ภาพอะไรคะ
2: เราเห็นแล้วว่าระบบแอปพลิเคชันหรือกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลแม้จะมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันก็สร้างกำแพงกีดขวางสำหรับคนตาบอดและคนพิการคำถามที่น่าคิดต่อก็คือจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตอันใกล้นโยบายการอุดหนุนจากภาครัฐอาจจะก้าวข้ามแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนไปเลย
1: ก้าวข้ามไปยังไงคะ
2: ลองจินตนาการถึงระบบที่ผูกสวัสดิการเข้ากับข้อมูลไบโอเมตริกส์ขั้นพื้นฐานอย่างลายนิ้วมือหรือม่านตาดูสิครับที่เพียงแค่เราเดินไปที่ร้านค้าถาบนิ้วลงบนเครื่องอ่านระบบก็จะรู้ทันทีว่าเรามีสิทธิอะไรโดยต้องมานั่งฟังเสียง voice over คลำหาปุ่มในหน้าจอสัมผัสหรือพะวงเรื่องแอปจะล่มอีกต่อไปถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปเพื่อลบความยุ่งยากตรงนี้ออกไปได้จริงๆนั่นอาจจะเป็นวันที่เราข้ามผ่านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลได้อย่างแท้จริงครับ
1: โหเป็นภาพอนาคตที่ทั้งท้าทายแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังเลยนะคะถ้าเราไปถึงจุดที่สิทธิและสวัสดิการถูกฝังอยู่กับตัวเราโดยไม่ต้องพึ่งเผ่าอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนวันนั้นร่มของเราคงกางด้วยเต็มคันเพื่อกันพายุและกระเป๋าสตางค์ของเราก็คงเปิดออกได้อย่างอิสระที่สุดค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
6: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
7: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
5: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที รู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
8: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

เก่าจากเอกราชสุวรรณภูมินะครับยินเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก44นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็รับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมที่เบอร์ไว้ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับเบอร์ไว้ www.parkifm.org แล้วก็ทางเว็บไซต์เบอร์ไว้ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับหรือว่าในช่วงนี้ท่านใดอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของทางคนตาบอดคนพิการด้านอื่นๆนะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ในช่วงนี้ได้เลยนะครับที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ในช่วงนี้ก็หลายท่านก็ป่วยนะครับเหมือนโควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยถึงแม้จะไม่ได้เป็นอาการหนักเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่ก็ทำให้เราไม่สบายขึ้นมาได้บางคนอาจจะเป็นเล็กน้อยนะครับโดนเชื้อนั้นเป็นเล็กน้อยบางคนโดนแล้วอาจจะเป็นหนักนะครับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ดีที่สุดนะครับออกจากบ้านในช่วงนี้ก็อาจจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อกันเชื้อเข้าร่างกายนะครับถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายตัวก็เอา ATK มาตรวจนะครับแล้วก็ไปหาหมอนะครับให้หมอจ่ายยาให้นะครับก็จะได้หายไวๆนะครับกับในช่วงนี้ในช่วงของอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักไปอีกหลายวันเลยนะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ประมาณวันที่27เลยนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดนครราชสีมาเราก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าตกหนักเลยนะครับสีเหลืองเลยนะครับที่ทางแอปทางรัฐแจ้งเข้ามานะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้มาก็เท่าที่ดูแดดก็ยังไม่ออกเลยนะครับตั้งแต่เช้าที่สมาคมเราก็อากาศครึ้มฝนนะครับช่วงสายๆไปบ่ายก็จะมีตกลงมาได้อีกนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ต้องการเบิกสวัสดิการต่างๆครับก็สามารถขอเบิกกันเข้ามาได้นะครับโดยแต่ละสวัสดิการนะครับก็จะมีหลักฐานเอกสารที่ต้องแนบมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถ้าเกิดเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับก็หลักๆเลยที่เราต้องการก็คือบัตรสมาชิกนะครับเป็นสำเนาบัตรสมาชิกนะครับเพื่อตรวจสอบว่าบัตรหมดอายุหรือไม่อย่างไรนะครับก็ยึดตามระเบียบนะครับแล้วก็ใบเสร็จที่ท่านไปอาจจะไปซื้อยาไปตรวจนะครับไปรักษาต่างๆนะครับเลยมีใบเสร็จที่ท่านได้จ่ายเงินไปแล้วนะครับใบเสร็จที่จะนำมาเบิกกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในท่านจะสามารถเบิกได้1องค์กรเท่านั้นต่อ1รอบนะครับนำเป็นใบเสร็จตัวจริงมาที่อายุไม่เกิน6เดือนด้วยนะครับถ้าเกิดอายุเกิน6เดือนไปแล้วทางสมาคมก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกก็จะตรวจสอบในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเกิน6เดือนก็จะขออนุญาตไม่สามารถเบิกได้นะครับขอเป็นใบเสร็จ
ตัวจริงแล้วอายุไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็พร้อมแนบเป็นสำเนาบัตรสมาชิกมานะครับส่งมาที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรหัสไปรษณีย์3000นอกจาก2อย่างนี้แล้วอย่าลืมแนบเขียนเลขบัญชีมาให้หน่อยนะครับเลขบัญชีที่จะให้ทางสมาคมโอนตัวสวัสดิการตรงนี้ให้นะครับเขียนที่เลขบัญชีมาในซองเอกสารด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้มีการเบิกจ่ายในทุกๆปลายเดือนนะครับสำหรับสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรนะครับค่าคลอดบุตรก็เอกสารที่ต้องเพิ่มเติมมาก็จะเป็นสำเนาใบเกิดนะครับของเด็กนะครับหรือว่าค่าชาปนกิจก็ต้องถ้าเกิดเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็จะต้องใช้บัตรสมาชิกตัวจริงนะครับคืนให้กับสมาคมแล้วก็สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกนะครับแล้วก็ญาติก็นำมาเบิกได้แล้วก็เขียนเลขบัญชีไว้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีบิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกก็จะเพิ่มถ้าเกิดเป็นคู่สมรสก็เพิ่มสำเนาทะเบียนสมรสนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบิดามารดาก็เพิ่มทะเบียนบ้านมาสักนิดนึงนะครับเป็นสำเนาทะเบียนบ้านมาสักนิดนึงแล้วก็ส่งมานะครับเราจะได้เบิกจ่ายให้โดยการพิจารณาของอนุกรรมการงานสวัสดิการนะครับก็จะมีการพิจารณากันในช่วงประมาณวันเสาร์แรกของทุกๆเดือนนะครับให้ส่งมาก่อนวันเสาร์แรกของทุกๆเดือนนะครับถ้าส่งหลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอถ้าเกิดบวกระยะเวลาไปแล้วกว่าเงินจะเข้าก็ประมาณ2เดือนนะครับถ้าเกิดส่งเอกสารมาหลังจากที่อนุกรรมการประชุมนะครับเพราะว่าอนุกรรมการจะประชุมประมาณวันเสาร์วันแรกของเดือนแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายในวันสุดท้ายของวันทำการของเดือนนั้นนะครับอย่างเช่นของเดือนกันยายนนี้ก็จะเบิกจ่ายในวันที่30กันยายน2569นะครับซึ่งยอดเงินที่เบิกจ่ายในวันที่30กันยายนก็คือการอนุมัติมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเป็นระบบนะครับก็เราจะเป็นต้องใช้ลักษณะแบบนี้อาจจะมีความล่าช้าบ้างอย่างไรต้องขออภัยแต่ถ้าเกิดท่านส่งมาอย่างไรก็จะได้รับสวัสดิการกันอย่างแน่นอนถ้าเกิดใครส่งมาแล้วไม่มั่นใจว่าเอกสารถึงหรือไม่อย่างไรก็โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 0816162399นะครับส่งมาแล้วก็อาจจะรอสัก5วัน7วันนะครับแล้วก็โทรสอบถามนะครับอย่าให้ทิ้งระยะเวลาไปหลายเดือนมากนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันในกรณีที่หาไม่เจอแล้วนะครับยิ่งทิ้งระยะเวลาไว้หลายเดือนเจ้าที่ก็จะหาไม่เจอยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดรู้สึกว่านานไปสักเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็โทรมาสอบถามก็ได้ว่าได้รับเอกสารแล้วหรือยังนะครับแล้วก็จะได้เข้ารอบประชุมประมาณวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าที่ก็จะประมาณการเข้าๆให้ได้อยู่นะครับเพราะว่าการประชุมอนุกรรมการของเราจะประชุมทุกๆวันเสาร์ของต้นเดือนนะครับถ้าเกิดเป็นเดือนตุลาคมก็จะประชุมน่าจะเป็นวันเสาร์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อนุมัติเบิกจ่ายในวันเสาร์ที่น่าจะวันจันทร์นะครับวันจันทร์หรือวันเสาร์เดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะเป็นวันเสาร์ที่31ตุลานะครับถ้าจำไม่ผิดถ้ารายวันไม่ผิดนะครับก็จะเบิกประมาณนี้นะครับก็หรือว่าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมฟังแล้วยังไม่เข้าใจอย่างไรก็โทรสอบถามได้044353452081616239นะครับโทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมครับร่วมสนับสนุนการดำเนินการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับไทยสามารถอยู่คู่กับคนตาบอดสามารถจัดโครงการจัดกิจกรรมจัดบริการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้ครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้นะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายประจำนะครับยิ่งองค์กรใหญ่ขึ้นสมาชิกมากขึ้นนะครับก็ค่าใช้จ่ายประจำเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ในการ
คนหาคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามาพัฒนานะครับเพราะว่าปัจจุบันน้ำมันอะไรก็แพงมากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายของเราก็สูงยิ่งขึ้นในแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละ6-70,000 บาทเลยนะครับแต่เงินที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับซึ่งผ่านกลไกองค์กรที่มาที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับก็ได้รับมาปีละ30,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของเรานะครับเราจึงต้องมาขอรับการบริจาคนะครับขอรับน้ำใจจากทุกๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคมาในทุกๆเดือนครับโดยการบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับ

6615 48 0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไปที่โพสต์ปักหมุดหรือไปที่หน้าปกของเพจก็ได้หรือว่าไปที่หน้าเว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัว QR Code นะครับทั้ง2ที่ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ตรงนี้นะครับติดตามข่าวสารของทางสมาคมของเรานะครับผ่านรายการแสงสว่างในความมืดได้ไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศผ่านทาง2คลื่นนี้ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ครับทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์มจร.นครราชสีมาอำเภอเมืองนะครับก็ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์การบริการถึง10นาฬิกานะครับหรือว่ารับฟังในช่วงบ่ายก็จะมีจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสะพานเรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับหรือว่าพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อติดตามข่าวสารของเราผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับทุกท่านได้สามารถติดตามกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็พบกันเหมือนเดิมแต่ว่าพรุ่งนี้วันตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์หน้านะครับผมติดภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็จะหยิบเป็นสาระดีๆให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับเป็นจากการอบรมโครงการกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่ผ่านมานะครับหยิบเป็นความรู้ให้ท่านได้รับฟังตลอดในช่วงถ้าเกิดเป็นมจร.ก็วันเสาร์กับวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางช่วงบ่ายก็จะมีช่วงวันเสาร์ด้วยก็หยิบให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดเอกสารยูเนสโกยืนยันฟิล์มกระจกหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยโพสต์ข้อความว่าพร้อมภาพเอกสารจากองค์การยูเนสโกและภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มว่าวันจันทร์ที่21กันยายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวกรณีเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดียนำภาพจากฟิล์มกระจกของประเทศไทยไปใช้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาภาพดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นเป็นภาพจากฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุทรวชิรยานซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและจัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายใต้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุทรวชิรยานเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกแล้วเมื่อพุทธศักราช2560จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

สั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลเมือง
9: ปลัดไก่รู้ข่าวหรือยังอ่ะเทศบาลข้างๆเนี่ยเขายก

0: านะเป็นเทศบาลเมืองแล้วนะเออแล้วเทศบาลเมืองต่างกับเทศบาลอื่นยังไงอะ
1: ปกติแล้วนะครับเทศบาลเมืองจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดแต่ถ้าท้องถิ่นไหนมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยท่านก็จะพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้นะครับโดยจะมีนายกเป็นฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาลจำนวน18คนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะครับ
2: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองเลขาธิการสอปตพบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูลรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิฟนูอัลฟ์จำกัดจังหวัดสตูลนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานและปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนครอบคลุมมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการคมนาคมและการเชื่อมโยงพื้นที่การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูลเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชมรมนกกงหัวจุกผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญอาทิการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาบำบัดไปจนถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังการบำบัดรักษานอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมชมรมนกกรงหัวจุกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานสาครเชื่อมต่อตำบลสาครอำเภอท่าแพกับตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ด้านนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอปตจะร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะการแสวงหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนกกรงหัวจุกภายหลังได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอปต.มีแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่โดยมีแนวคิดจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้สำหรับภาคใต้มีแนวทางจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นายชนะทันได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านโดยสอปต.จะนำประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ไปผลักดันตามบทบาทและภารกิจเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาส

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้

0: ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เกษตรเพื่อประชาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสู่การพัฒนาภาคเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดโครงสร้างดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่มีพลวัตสูงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัยมีความหลากหลายรวดเร็วฉับไวทั้งด้านการผลิตการตลาดการแปรรูปรวมทั้งนวัตกรรมใหม่เช่นงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องมีความเป็นรูปธรรมตรวจสอบอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่วนระบบข่าวสารด้านการเกษตรแห่งชาติต้องทันสมัยและรวดเร็วมีการพัฒนาระบบโลจิสติกการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านการเกษตรและจัดทำโครงการเกษตรอาสาและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมถึงการนำองค์กรสู่ดัชนีชี้วัดที่เน้นความสุขในการทำงานซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาภาคเกษตรและเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สะเทือนสภาพรรคกล้าทำทิ้งเก้าอี้วิปฝ่ายค้านจ่อซบขั้วอนุทินพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงจะขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านโดยได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าการแสดงความจำนงขอถอนตัวออกจากฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำครั้งนี้เพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวโอชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

0: พลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ประกอบด้วยคำว่าตอบกับโจทย์คำว่าตอบมีความหมายว่ากล่าวเมื่อมีผู้ถามหรือแจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เช่นตอบคำถามตอบปัญหาตอบจดหมายส่วนคำว่าโจทย์เขียนสระโอจอจานทอทหารยอยักษ์กรันหมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์เช่นโจทย์เลขข้อนี้ยากมากหรือหมายถึงเรื่องที่ต้องหาคำตอบเช่นเรื่องความแห้งแล้งจนปลูกพืชไม่ได้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรีบหาทางแก้เมื่อรวมกันเป็นคำว่าตอบโจทย์หมายถึงสนองความต้องการหรือความประสงค์ของกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นการสร้างแฟลตสูงๆในราคาถูกให้แก่คนยากจนได้พักอาศัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแออัดได้ดีการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งออกจำหน่ายตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยะลา1ใน5จังหวัดเดินหน้า New TCDC จับมือ CEA เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเมืองหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพมหานครหรือ TCDC อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายพงษ์สังยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและนางมลิษามามะรองปลัดเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA กับหน่วยงานใน5จังหวัดได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาร้อยเอ็ดและสกลนครเพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิภาคสำหรับจังหวัดยะลาการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทศบาลนครยะลามีเป้าหมายผลักดันการจัดตั้ง New TCDC ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์เข้าถึงองค์ความรู้ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะพร้อมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การทำธุรกิจความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมการสำรวจศักยภาพสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของยะลาเพื่อนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการรวมถึงพัฒนาความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มโอกาสให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคมากขึ้นการเดินหน้าจัดตั้ง New TCDC ใน5จังหวัดจึงสะท้อนการขยายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกจากศูนย์กลางสำหรับจังหวัดยะลานี่คืออีกก้าวของการนำความคิดสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกับทุนของพื้นที่ทั้งผู้คนวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และไอเดียให้กลายเป็นสินค้าอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของเมืองเพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เมืองยังไม่มีแต่อาจเริ่มจากการมองสิ่งที่ยะลามีให้เห็นคุณค่าและสร้างมูลค่าใหม่ให้มากกว่าเดิม
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
4: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนถวายพุ่ม
8: เฮ้ยดอกนี้ก็สวยดอกนั้นก็สวยว้ายดอกนี้หอมจัง
7: วิเชียรมาศดอกไม้เตรียมถวายพระห้ามดมจ้า
9: วิเชียรมาศเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยศรีสวัสดิ์ว่าแต่ไม่มีขนมกินเลยเหรองั้นฉันกลับแล้วนะ
7: อย่าเพิ่งกลับสิอุตส่าห์จะพามาดูคุณยายจัดพานพุ่มสวยๆสำหรับเตรียมถวายพุ่มพรุ่งนี้
8: เมื่อกี้ศรีสวัสดิ์บอกว่าคุณยายเตรียมจัดพานถวายพุ่มพุ่มคืออะไรหรอ
7: พุ่มเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่งมีพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้สดพุ่มดอกไม้แห้งและพุ่มตาด
9: แล้วทำไมถึงเรียกว่าพุ่มล่ะพุ่มมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
8: แล้วพุ่มแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงอ่ะ
7: พุ่มเทียนเป็นเครื่องสักการะพระพุทธรูปถวายพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่นับถือโดยนิยมใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาพุ่มดอกไม้สดและพุ่มดอกไม้แห้งมีทำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พุ่มเล็กใช้ปักบนกรวยเชิงสำหรับเครื่องนมัสการทองน้อยส่วนพุ่มใหญ่ใช้ตั้งบนม้าหมู่เป็นคู่สำหรับสักการะปูชนียวัตถุพุ่มตาดทำด้วยผ้าตาดทำเรียนแบบดอกพุธปักเป็นพุ่มมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เราจัดพุ่มแต่ละชนิดบนพานเมื่อถวายพุ่มต้องถวายพานไปพร้อมกันเรียกว่าถวายพุ่ม
9: ทำไมไม่เรียกว่าถวายพานพุ่มล่ะฉันเคยได้ยิน

0: พูดว่าถวายพานพุ่มนะ
1: เพราะพานไม่ใช่เครื่องบูชาจ้าคนส่วนใหญ่มักเรียกผิดถ้าได้ยินอีกเก้าแต้มต้องบอกให้เขาเรียกให้ถูกว่าถวายพุ่มนะจ๊ะ
0: รับทราบและปฏิบัติครับผม
1: ดีมากถ้าอย่างนั้นเราไปหาคุณยายแล้วเตรียมทำพุ่มกันเลยนะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับ

ปปช.ชี้มูลความผิดอดีตที่ดินภูเก็ตกับพวกอีก17รายหลังรังวัดโฉนดทับป่าเทือกเขากำมะลาปั้นเอกสารเท็จทำรัฐเสียหายหนักส่งอสส.ฟ้องอาญาและแจ้งกรมที่ดินเพิกถอนในสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดในภูชิตปิดดำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินเลขที่14262และ14263ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2553ถึง2554โดยมิชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการไต่สวนพบว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2553นางสาวจรินเอกายื่นคำขอออกโฉนดโดยอ้างหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองสค.1เลขที่124หมู่2ตำบลกำมะลาเนื้อที่7ไร่2งานซึ่งมีชื่อของนายยมมุดีเป็นผู้แจ้งการครอบครองและระบุที่ดินข้างเคียงทั้ง4ด้านไว้อย่างชัดเจนต่อมานายเวียงพรมเดชนายช่างรังวัดชำนาญงานได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามรายชื่อที่นางสาวจรินนำมาให้แต่จากการไต่สวนพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นทายาทหรือผู้ครอบครองต่อเนื่องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามที่ระบุในสค.1และไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบผลการรังวัดยังพบว่าที่ดินเมย์เนื้อที่16ไร่2งาน60ตารางวาเพิ่มขึ้นจากหลักฐานเดิม9ไร่60ตารางวาโดยมีการรับรองว่าที่ดินเป็นสวนยางพาราและไม่ใช่ที่หลวงหรือที่สาธารณประโยชน์ทั้งที่ข้อมูลจากการไต่สวนพบว่าแนวเขตและที่ดินข้างเคียงไม่ตรงกับรายละเอียดในสค.1เดิมขณะที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตรวจสอบเห็นว่าที่ดินเป็นแปลงเดียวกับที่ผู้ขอนำมารังวัดและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากำมะลาก่อนมีการเสนอให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากหลักฐานเดิมถึง 122% ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบกรณีออกโฉนดที่ดินเนื้อที่เกินจากหลักฐานเดิมซึ่งมีนายภูชิตเป็นประธานได้พิจารณาเห็นว่าเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากวิธีการคำนวณและการรังวัดที่แตกต่างกันประกอบกับบุคคลข้างเคียงระบุชื่อบุคคลไม่ได้ระบุว่าเป็นป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าจึงเห็นควรให้ออกโฉนดตามผลรังวัดโอ้เรื่องมันยาวมาอ่านแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ

0: ได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอสำนวนไต่ไม้ลำเดียวไต่ไม้ลำเดียวประกอบด้วยคำว่าไต่กับไม้ลำเดียวไต่คืออาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปด้วยความระมัดระวังไม้ลำเดียวในที่นี้หมายถึงลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้นหรือหนึ่งท่อนไต่ไม้ลำเดียวนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงกระทำการใดๆตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีที่พึ่งหรือไม่พึ่งพาผู้อื่นอาจพลาดพลั้งได้ดังโครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าไต่ตะพานพาดไม้ลำเดียวไม้สั่นหวั่นกายเสียวเมื่อเมื้อลำรึกที่พึ่งเหลียวแลห่อนเห็นเฮยเดียวดั่งคนบ่อเอื้อพึ่งผู้ภาสนาหมายความว่าคนที่เดินไปบนสะพานที่พาดด้วยไม้ลำเดียวเมื่อไม้สั่นไหวก็รู้สึกหวาดเสียวครั้นคิดจะหาที่พึ่งก็ไม่มี
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.th
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากผู้ปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากผู้ปัญญาสู่ศิลปะแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม2569ตลอด12มื้อ12คืนในงานพบกับการออกร่านมัชชากาชาดลอยเรือไฟโบราณการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเหย้าชิงเจ้าลุ่มน้ำโขงพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนอีกมากมายและอย่าลืมมหกรรมหมอลำวงใหญ่ชมฟรีทุกค่ำคืนค่ำคืนของวันออกพรรษาที่26ตุลาคมตื่นตาตื่นใจกับการประกวดเรือไฟจากแรงศรัทธาทั้ง12อำเภอ12ลำกลางลำแม่น้ำโขงมามวลมาชมความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาน้ำกันในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 16-27 ตุลาคมศุกร์นี้พบกันที่นครพนม
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนคนพิการดำเนินรายการโดยสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม

0: จจะล้มได้นะแต่ว่าลุกให้เร็วเป้าหมายหรืออะไรต่างๆมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่าไปยึดติดกำลังใจกับตัวเองสำคัญที่สุดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะครับ
1: ตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนครับ
0: ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนะครับ
1: การที่เราเป็นคนตาบอด
0: ครับ
1: แล้วเราไปสอนเด็กปกติยากแค่ไหนที่จะทำให้เขายอมรับในตัวเรา
0: ก็เราลองนึกง่ายๆก่อนคือภาพในความคิดของคนปกติเองกับคนตาบอดเนี่ยมันแต่ละคนเขาก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วยิ่งการที่เราตาบอดแล้วมาสอนคนปกติแน่นอนว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งถามว่ามันแปลกไหมมันไม่แปลกหรอกด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบเถียงอะไรกับใครเนาะเราก็การกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดเราตรงไหนที่เรายังทำไม่ได้เราก็ค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นหรือบางทีนักเรียนพอเริ่มแบบผ่านไปเรื่อยๆพอเขาเริ่มมันก็เข้าใจหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกต่อๆกันรุ่นต่อรุ่นบอกก็ไปโม้ให้ที่บ้านฟังบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นกำลังใจให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยแหละคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราต้องพิสูจน์หรือว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะมันคือเรื่องของเวลาคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เข้าไปแล้วทุกคนจะแบบโอ้ยทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นแต่ว่าเราก็ค่อยๆปรับแต่เราก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะทำได้ยากกว่าคนปกติ
1: ครูไอ้แล้วถ้าเกิดบุคคลทั่วไปอยากประสบความสำเร็จแบบครูไอซ์ต้องทำยังไงครับ
0: ครับความสำเร็จมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องชัดกับตัวเองก่อนนะว่าความประสบความสำเร็จของเราคืออยากเป็นแบบไหนถ้าเราชัดกับตัวเองแล้วเนี่ยเราให้เราหาข้อมูล
1: ครับ
0: หรือเอาตัวเองเนี่ยให้มีประสบการณ์ตรงนั้นน่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันยังมีตรงไหนที่เราต้องพัฒนาหรือว่ามีตรงไหนที่เราทำได้ดีอยู่แล้วพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้เราได้เหมือนพัฒนาตัวเองอ่ะในเวอร์ชันที่เราอยากเป็นอาจจะล้มได้นะแต่ว่าลุกให้เร็วเป้าหมายหรืออะไรต่างๆมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่าไปยึดติดกำลังใจกับตัวเองสำคัญที่สุดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะครับ
1: ครูไอ้ครับถ้ามีหนึ่งประโยคอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะบอกอะไรครับ
0: ผมคิดว่าการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราทำวันนี้ให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่กลับมาเสียใจกับสิ่งที่เราได้ผ่านไป

0: อนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเมืองไทยเลย ที่มาที่ไปทำไมเราถึง เอาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าเลยดีกว่า
1: คือฝ้ายเนี่ยเรียนโรงเรียนศรีสังวาลมาก่อนเป็นมูลนิธิคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้แต่งหน้าแต่งตัวหนูจะผมติ่งนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยปกติเลย
0: ตามแพทเทิร์นเลย
1: ตามแพทเทิร์นเลยติ่งแบบติ่งกลางหูนะไม่ได้ปรากฏว่าพอฝ้ายได้ไปเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยที่โรงเรียนปากเกร็ดนะคะปรากฏว่าเราเห็นเพื่อนสวยเราเห็นเพื่อนสวยเพื่อแบบแต่งหน้าใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากที่จะแต่งบ้างพอแต่งไปปุ๊บวันแรกเลยค่ะวันแรกก็มันหน้ามากนั่งหน้าสำพงเลยปึ้ง
0: สวย
1: อาจารย์ก็เดินตรวจปึ๊บปึ๊บปึ๊บบุญธิดาเอาแล้วถามว่าอะไรคะมีอะไรคะเขาก็ถามว่าแต่งหน้ามาหรอลบหน้าแบบนี้บอกเดี๋ยวบอกหนูไม่ได้แต่งเราก็เลยแบบว่าฝึกมาเรื่อยๆฝึกสกิลความลับนางฟ้าความลับนางฟ้ามาเรื่อยๆเลย
0: จริงๆวันนั้นครูไม่ได้จับได้เพราะเราแต่งหน้าแหละเพราะว่ามันอาจจะมีแบบว่ารองพื้นติดขอบคอเสื้อ
1: เปล่าหน้าลอยตัวอยู่นี่หน้าอยู่นู่น
0: หลังจากที่เราแต่งแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเฮ้ยเอาไปเอามาทำไมมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้มีการกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งได
1: ้เริ่มแรกด้วยความที่หนูเป็นคนหน้าเป็นสิวหนูก็เลยก็มีแบรนด์หนึ่งส่งคีซิ่งบาร์มมาให้รีวิวหนูก็ใช้มันโอเคนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สำลีหนูก็เลยว่าหนูอยากทำตัวเนี้ยใช้เองได้ไหมพี่ก็แนะนำว่าขายเลยบอกไม่เอาไม่ขาย
0: แค่ใช้ก่อน
1: แค่ใช้
0: ต
1: ั
0: วขายไม่ได้
1: เขาก็ผลิตมาให้ใช้พอใช้ไปใช้มาเนี่ยหนูไม่ได้สังเกตแต่คนในไลฟ์บอกว่าน้องฝ้ายทำไมสิวลดลงไม่ได้ใสขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้หายนะคะแต่มันดูสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะผลตอบรับโอเคเลย
0: ชื่อแบรนด์อะไรอ่ะขายของนิดนึงดิ
1: แบรนด
0: ์ก็มาแล้ว
1: คุณฝ้ายคอสเมติกค่ะแค่สะอาดแค่กระแสอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใช้ไม่ดีมาคนด่า
0: พูดถึงคนด่ามันมี2มุมแหละกับการที่เราอยู่ในที่สว่าง
1: หนูว่าจริงๆหนูไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าทำไมถึงเกิดเป็นอย่างนี้และหลายคนชอบบอกว่าน้องฝ้ายคะเกิดมาเป็นอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกยังไงค่ะรู้สึกพิเศษด้วยซ้ำเพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่าหนูขาดหนูแค่คิดว่าเราต้องใช้สิ่งที่เหลืออยู่ให้มันเกิดประโยชน์หนูโดนอย่างเงี้ยบ่อยมากเขาไม่ใช่เท้าแต่งหน้าเท้าคือของต่ำแต่หนูคิดว่าเท้าไม่ใช่ของต่ำเพราะว่าเท้าเนี่ยพาหนูมาถึงจุดที่ได้คือหนูโดนมาเยอะมากทั้งเรื่องการแต่งตัวแต่งหน้าแม้กระทั่งเรื่องเสียงหัวเราะหนูก็โดนด่
0: า
1: แต่หนูรู้สึกว่าเราแคร์คนที่รักแล้วก็ชอบเราดีกว่าเราใช้ชีวิตให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ค่ะแค่เราใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองภูมิใจแล้วก็ดีที่สุดก็พอ

0: วัสดีครับผมชื่อกวินผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถชนจนพิการขาขาดเลยต้องนั่งรถวีลแชร
1: ์สวัสดีครับผมชื่อแสนดีครับผมมองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็ก
0: ผมกำลังจะไปทำบัตรประจำตัวคนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ไม่รู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
1: ง่ายๆเลยครับก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองคนพิการจากโรงพยาบาลรูปถ่าย1นิ้ว2ใบหรือไม่ถ้าเราไปเองก็มีบริการถ่ายรูปให้ครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดเลยครับรู้หรือไม่ครับการมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วมีสิทธิ์รักษาพยาบาลทุกโรงพยาบาลของรัฐเลยนะโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวและยังมีสิทธิ์ขอเครื่องช่วยความพิการผมมีเพื่อนเป็นคนหูหนวกเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็ขอรับบริการล่ามภาษามือช่วยแปลให้เลยครับไปกันเลยไหมครับ
0: ที่นี่มีที่จอดรถสำหรับคนพิการด้วยล่ะครับลงจากรถก็มีทางลาดและราวจับให้ความสะดวกแก่คนพิการอย่างเรามากเลยนะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อภูมิใจเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครวันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรครับ
0: ผมชื่อกวินครับจะมาทำบัตรประจำตัวคนพิการผมนำเอกสารตามที่เพื่อนแนะนำมาแล้วครับ
2: กรุณานั่งรอสักครู่นะครับ
1: น้องภูมิใจครับพอดีพี่อยากรู้เรื่องการหางานทำหรือมีการกู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพพอจะมีข้อมูลอธิบายให้พี่บ้างไหมครับ
2: มีครับพี่สำหรับสิทธิการเข้าถึงการมีงานทำของคนพิการและการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพอันดับแรกเลยเรามีบริการจัดหางานให้คนพิการที่มีความประสงค์ทำงานและได้จดแจ้งไว้จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและการคัดสรรงานที่เหมาะสมกับผู้พิการครับโดยสามารถเข้าดูรายละเอียดที่ www.ตลาดคนพิการ.com หรือในมือถือที่แอป JOBWDTHAT การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการก็มีนะครับโดยวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลไม่เกินรายละ 120,000 บาทผ่อนชำระภายใน5ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะกวินบัตรประจำตัวคนพิการได้แล้วค่ะได้รับบัตรประจำตัวคนพิการแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามสถานที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตส่วนต่างจังหวัดทำที่อบต.ค่ะและอย่าลืมเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาพยาบาลเป็นท.74นะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐทุกโรงพยาบาลค่ะ
0: คือว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวช่วยเหลือตัวเองก็ลำบากโดยเฉพาะห้องน้ำที่บ้านทำให้ผมใช้ห้องน้ำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับ
3: คนพิการสามารถขอรับสิทธิ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการได้นะคะเราทำการปรับปรุงห้องน้ำให้ได้ค่ะส่วนการขอมีผู้ช่วยคนพิการก็สามารถขอรับบริการได้ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณภูมิใจค่ะพวกเรามีเรื่องสิทธิคนพิการที่ยังไม่เข้าใจควรต้องทำอย่างไรครับ
2: ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีบริการสายด่วนคนพิการประชารัฐ1479บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ www.dep.go.th ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ร่วมให้โอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ร่วมสมช.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทจังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอในพื้นที่14อำเภอนำร่องระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอบต.คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้แทน14อำเภอนำร่องภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับพื้นที่นำร่อง14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอจะนะนาทวีสะบ้าย้อยพื้นที่จังหวัดยะลาอำเภอกาบังยะหาบันนังสตาทานโตและเบตงและพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอจะแนะแหวงสุขีรินสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีและตากใบเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาซับซ้อนและจะมีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอำเภอเพื่อเป็นกลไกในการประสานและขับเคลื่อนงานร่วมกันใน5ด้านได้แก่การยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทภาคหูวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลความปลอดภัยการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนมุ่งบูรณาการการทำงานกับประเทศมาเลเซียการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ประชาชนและการบูรณาการกลไกท้องถิ่นขับเคลื่อนฝ่ายปกครองเพื่อให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพทั้งนี้กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่นำร่อง14อำเภอและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงภารกิจของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
9: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนบ้านงานเปิด

0: แก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดี
1: แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะแม่
2: ใช่ค่ะเพื่อนบ้านลำบากแน่ๆค่ะการเปิดเพลงเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านอื่นๆถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนผู้อื่นต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทฉะนั้นเปิดเสียงดังเฉพาะบริเวณบ้านเราดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกบ้านงานให้เบาเสียงลงหน่อยดีไหมแม่
0: จะดีเหรอลูกมันไม่ใช่ธุระของเรานะลูก
1: ไม่ต้องห่วงแม่หนูไม่ไปบอกเองหรอกหนูจะไปบอกตำรวจให้บอกเขาแทน
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: บริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับพบกันในช่วงบ่ายๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกันทุกวัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอปทายครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังของเรารับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของจอมสุรางโคราช .com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้หรือว่าช่วงที่2ของรายการท่านใดอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมหรือว่าของทางคนพิการนะครับในทุกประเภทก็สามารถสอบถามได้นะครับ0815109471นะครับช่วงนี้มาในบรรยากาศที่ฝนหลากหลายพื้นที่นะครับก็โปรยปลายลงมาที่สมาคมเราเองที่สำนักงานนะครับที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็ตกลงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็เบาลงบ้างแต่ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับก็คาดว่าคืนนี้ก็ยังคงจะตกอย่างนี้ไปอีกนะครับเพราะว่าทางการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ประมาณวันที่27เลยนะครับก็ทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ระวังสัตว์มีพิษนะครับที่จะมาพร้อมกับฝนตกตรงนี้ครับสัตว์อาจจะหนีน้ำเข้ามาในบ้านอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้กับต้นไม้หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเวลาฝนตกมักจะมีลมแรงนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่24กันยายน2569ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวที่ทุกท่านก็น่าจะรอฟังกันอยู่นะครับเป็นเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเฟสเพิ่มเติมนะครับที่จะเริ่มกันในวันที่1ตุลาคม2019นี้นะครับรายละเอียดทั้ง2เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับแบบว่าถ้าข้อมูลทุกตัวอักษรในแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะมีข้าวกินไหม
0: น่าคิดนะคะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะในวันที่พายุเข้าหนักจนเราก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ได้เลยคำถามคือระบบพวกนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้พวกเราคนตาบอดและคนพิการใช้งานได้จริงหรือเปล่าน
0: ั่นสิคะหรือว่าเอาเข้าจริงเรายังต้องคอยพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่เลยครับก็ขอต้อนรับทุกคนที่ติดตามรับฟังอยู่เข้าสู่ช่วงการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันใน NMB Update นะครับ
0: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: สำหรับการติดตามรับฟังเนี่ยเราสามารถรับฟังกันได้สดๆผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุทั้ง3แห่งของเราเลยนะครับแบบชัดเจนเต็มระบบเลย
0: ใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz ที่อำเภอประทายนะคะ
1: ครับผมแล้วก็ตามมาด้วยสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดงครับ
0: และปิดท้ายด้วยสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ที่อำเภอเมืองค่ะ
1: ซึ่งพวกเราก็จะมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
0: โดยรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569นะครับ
0: ค่ะภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นใหญ่เลยนะคะที่เกี่ยวพันกับปากท้องแล้วก็สวัสดิภาพของพวกเราโดยตรงเลย
1: เป็นเรื่องอะไรบ้างครับวันนี
0: ้เป็นข้อมูลที่เราต้องนำมาเล่ากันแบบลงรายละเอียดทุกตัวอักษรเลยค่ะทุกเงื่อนไขแบบไม่มีการตัดทอนเลยเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดและคนพิการได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะ
1: โอ้ฟังดูสำคัญมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะเรื่องแรกแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือสิทธิประโยชน์จากมาตรการของรัฐที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: อ๋อโครงการนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเพิ่งมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยคือการพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกค่ะโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพายุฝนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันถึงเรื่องสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวนอย่างหนักเนี่ยผมว่าเราต้องมาจัดการเรื่องปากท้องแล้วก็สิทธิที่พึงมีของเราให้เรียบร้อยซะก่อนดีกว่าครับ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเรื่องเงินทองนี่สำคัญนะคะ
1: ใช่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆในการยืนยันรับสิทธิที่ช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับข้อมูลนี้อ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2569ที่ผ่านมานี้เองครับ
0: เพิ่งผ่านมา2วันเองนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งทางดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบเพิ่มเติมครับ
0: แล้วเป้าหมายของรอบเพิ่มเติมนี้คืออะไรหรอคะ
1: คือโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากวิกฤตพลังงานครับแล้วก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยมีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องด้วย
0: อ๋อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปด้วยเนาะ
1: ใช่ครับโดยเขาแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนหลักๆครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียว
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับผมเงื่อนไขสำหรับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างครับ
0: เงื่อนไขคือสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคม2569นะคะ
1: เดี๋ยวนะครับต้องผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมปีนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องก่อน1ตุลาคมนะคะถึงจะได้รับวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้ได้เพิ่มเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: คือเขาจะเพิ่มให้เป็น 1,000 บาทต่อคนค่ะจากเดิมที่ปกติเคยได้วงเงิน300บาทก็คือรัฐเขาบวกเพิ่มให้อีก700บาทเลยนะคะ
1: เพิ่มมาอีก700บาทเลยถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยแล้ววงเงินตรงนี้เอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างครับ
0: สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะแล้วก็พวกร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์เขาเป็นผู้กำหนดไว้นะคะ
1: ชัดเจนครับผมขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับว่านี่คือสิทธิพื้นฐานที่คนตาบอดและคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบแล้วก็นำไปใช้สิทธิให้ครบถ้วนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของเรา
0: ใช่เลยค่ะต้องรักษาสิทธิของตัวเองนะคะ
1: ฟังดูส่วนแรกเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแค่มีบัตรผ่านเกณฑ์ก็รอรับวงเงินเพิ่มในเดือนตุลาคมได้เลย
0: ใช่ค่ะส่วนแรกง่ายๆตรงไปตรงมาเลยค่ะ
1: แต่พอมาถึงส่วนที่2นี่สิครับคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบเพิ่มเติมตรงนี้รายละเอียดและเงื่อนไขยิบย่อยมากจริง
0: ๆโอ้โหชื่อโครงการก็ยาวแล้วนะคะเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ
1: เรามาแกะดูกันทีละเปราะเลยครับว่ากลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างกลุ่มแรกเนี่ยคือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วครับ
0: อ๋อก็คือคนที่ใช้สิทธิเดิมอยู่แล้วกลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ใช่ครับและกลุ่มที่2ที่น่าสนใจมากคือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับ
0: เอ๊ะหมายความว่ายังไงคะกลุ่มนี้ครอบคลุมใครบ้างคะ
1: ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งผู้ที่ถือบัตรเดิมของปี2565แล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เลยครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: แต่ว่าเขามีเงื่อนไขบังคับที่เข้มงวดสุดๆอยู่ด้วยนะครับ
0: เงื่อนไขอะไรบ้างคะที่บอกว่าเข้มงวด
1: ข้อแรกเลยต้องมีสัญชาติไทยครับข้อ2ต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการครับ
0: อันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะมีอะไรอีกคะ
2: ประจำตัวประชาชนครับและข้อ4ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5โครงการคนละครึ่งพลัสและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: โอ้โหคือถ้าเคยมีประวัติโดนระงับสิทธิ์จากโครงการก่อนหน้าของรัฐมาเนี่ยคือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับหมดสิทธิทันทีเลย
0: แล้วถ้าเรามองกลไกการทำงานของสิทธิ์ในส่วนที่2นี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่รัฐร่วมจ่ายนะคะ
2: ยังไงนะครับรัฐร่วมจ่าย
0: ก็คือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุน 60% ค่ะแล้วก็ประชาชนผู้ใช้สิทธิอย่างพวกเราเนี่ยจ่ายเอง 40%
2: อ๋อถึงเรียกว่า 60-40 นี่เอง
0: ใช่ค่ะแต่เขาก็มีเพดานกำหนดไว้นะคะคือรัฐจะช่วยสมทบให้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะ
2: 200บาทต่อวันก็พอได้ค่ากับข้าวอยู่นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้ารวมแล้วตลอดโครงการเนี่ยจะได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งระยะเวลาของโครงการรอบนี้คือ2เดือนเต็มค่ะ
2: 2เดือนนี่คือเดือนไหนถึงเดือนไหนครับ
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะ
2: แบบนี้นี่เองแล้วเรื่องของวันเวลาแล้วก็แอปพลิเคชันที่ใช้ล่ะครับนี่คือจุดที่ผมอยากให้เราขีดเส้นใต้หนาๆเน้นๆเลยนะครับ
0: อ๋อเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
2: สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับ
0: ค่ะแอปคุ้นเคยของเรานั่นเอง
2: โดยต้องกดยืนยันระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569เท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวนะคะแค่15วันแรกของเดือนตุลาคมเองเหรอคะ
2: ใช่ครับมีเวลาแค่ครึ่งเดือนแรกเท่านั้นส่วนฝั่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับ
0: แล้วฝั่งร้านค้ามีเวลาถึงเมื่อไหร่คะ
2: ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2569เลยครับ
0: อ๋อของร้านค้าให้เวลาเยอะกว่าฮะ
2: ใช่ครับและเมื่อเรายืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยระยะเวลาในการนำไปใช้จ่ายก็มีเงื่อนไขกำหนดไว้อีกนะครับ
0: มีเงื่อนไขเวลาใช้เงินด้วยหรอคะยังไงคะเนี่ย
2: คือถ้าเราไปซื้อจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามปกติเนี่ยจะใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ครับ
0: 6:00 น.เช้าถึง 5:00 น.ก็ถือว่าโอเคนะคะ
2: แต่ถ้าสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 6:00 น.เหมือนกันแต่จะสิ้นสุดแค่เวลา 21:00 น.หรือ 3:00 น.เท่านั้นนะครับ
0: เอ๊ะทำไม Delivery ถึงหมดเวลาเร็วกว่าล่ะคะแค่3ทุ่มเอง
2: นั่นสิครับผมขอค้านตรงนี้นิดนึงเลยรัฐบอกว่าอยากกระจายรายได้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแต่การออกแบบระบบแบบนี้เนี่ยมันดูย้อนแย้งหรือเปล่าครับ
0: ย้อนแย้งยังไงคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเราต้องพกกระเป๋าสตางค์2ใบที่มีเงื่อนไขเวลาเปิดใช้ต่างกันนะครับใบแรกคือบัตรสวัสดิการใช้ได้แค่เดือนตุลาใบที่2คือแอปเป๋าตังค์ใช้ได้ถึงพฤศจิกา
0: อ่าฮะ เริ่มเห็นภาพแล้วค่ะ
1: แต่ประเด็นที่หนักกว่านั้นคือการให้คนตาบอดต้องมากดแอปเป๋าตังยืนยันสิทธิ์แข่งกับเวลา15วันแรกของเดือนตุลาคมแถมยังจำกัดเวลา delivery ไว้แค่3ทุ่มอีก
0: จริงด้วยค่ะ
1: จริงอยู่ครับว่าแอปพวกนี้มันมีระบบที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือพวก screen reader ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะพวก voice over หรือ talkback
1: แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% หรอกครับ

0: โดยเฉพาะไอ้ขั้นตอนการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยที่โปรแกรมอ่านหน้าจอมักจะช่วยบอกทิศทางได้ชัดเจนเลยว่าหน้าเราตรงกรอบหรือยัง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะปัญหาระดับชาติของคนตาบอดเลยนะเรื่องสแกนหน้าเนี่ย
0: ใช่ครับการออกแบบกรอบเวลาที่จำกัดแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ท้าทายมากๆสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการในการเข้าถึงเทคโนโลยีครับเหมือนออกแบบมาโดยไม่ได้มองข้อจำกัดทางกายภาพของเราเลย
1: เป็นประเด็นที่แหลมคมแล้วก็สะท้อนความจริงได้ดีมากเลยค่ะคือถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปถึงกลไกและเหตุผลของภาครัฐนะคะ
0: ครับ
1: เขามีเหตุผลอะไรครับถึงทำแบบนี
0: ้การที่เขาออกแบบระบบให้มีเงื่อนไขและกรอบเวลาที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยเหตุผลหลักในเชิงเทคนิคก็คือเขาต้องการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบครับ
1: อ๋อค่อยๆปล่อยเงินออกมาใช่ค่ะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ของระบบแอปพลิเคชันล่มจากการที่คนแย่งกันเข้ามาใช้งานพร้อมกันในวันเดียวด้วยนะคะ
0: พอเข้าใจได้ครับเรื่องระบบล่มเนี่ย
1: รวมถึงเขาต้องการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคผ่านแพลตฟอร์มในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนร้านค้าในเวลาทำการปกติด้วยค่ะ
0: แต่ก็นั่นแหละครับความพยายามแก้ปัญหาเชิงระบบของรัฐกลับสร้างภาระทางความเข้าใจและก็อุปสรรคทางเทคนิคให้กับผู้ใช้งานอย่างพวกเราเต็มๆเลย
1: ใช่ค่ะในเมื่อเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ายังเป็นคอขวดที่โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยไม่ได้เต็มที่เนี่ยการรับมือที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องคนตาบอดและคนพิการก็คือเราต้องเลิกคิดว่าจะไปกดยืนยันสิทธิเอาวันสุดท้ายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับห้ามไปรอวันสุดท้ายเด็ดขาด
1: เราต้องใช้วิธีวางแผนปฏิทินล่วงหน้าค่ะแยกความแตกต่างของ2สิทธินี้ให้เด็ดขาดไปเลย
0: วางแผนยังไงดีครับแนะนำหน่อย
1: อย่างสิทธิบัตรสวัสดิการ 1,000 บาทเนี่ยเราก็ควรวางแผนซื้อของใช้จำเป็นจำพวกข้าวสารอาหารแห้งให้จบภายในเดือนตุลาคมไปเลยค่ะ
0: ซื้อของชิ้นใหญ่ๆตุนไว้เลย
1: ใช่ค่ะส่วนสิทธิจากเป๋าตัง 60-40 เนี่ยก็ให้วางแผนสำหรับการใช้จ่ายรายวันหรือเอาไว้ใช้สำหรับการสั่ง delivery ในช่วงเวลาที่ฝนตกออกไปไหนไม่ได้ค่ะ
0: เป็นการจัดสรรวงเงินที่ดีเลยครับ
1: และที่สำคัญมากๆนะคะต้องเตรียมหาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะภายในวันที่1-15ตุลาคมนี้เลย
0: ถูกต้องครับอย่ารอจนถึงวันที่14หรือ15เด็ดขาดเลยนะครับเผื่อระบบมีปัญหาจะได้แก้ไขทันเวลา
1: ใช่ค่ะรีบทำแต่เนิ่นๆดีที่สุด
0: เดี๋ยวนะครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ถ้าเขาจำกัดเวลาสั่ง delivery ถึงแค่3 ทุ่มเนี่ยแปลว่าเราต้องกะเวลาสั่งอาหารล่วงหน้าให้ดีเลยนะครับ
1: อ้าวทำไมล่ะคะสั่งตอน2:30ไม่ได้หรอ
0: ปัญหาคือช่วงนี้เราคาดเดาสภาพอากาศไม่ได้เลยเนี่ยสิครับบางทีฝนตกหนักตอนเย็นไรเดอร์เขาก็ไม่รับงานแล้วหรือถ้ารับก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติมากเลยนะครับ
1: อ๋อจริงด้วยค่ะฝนตกหนักทีไรหาคนขับยากมาก
0: นี่แหละครับคือความเชื่อมโยงที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาเจาะลึกเรื่องสภาพอากาศกันต่อสภาพอากาศช่วงนี้มันเลวร้ายขนาดไหนทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาถึงต้องออกประกาศเตือนกันอย่างจริงจังขนาดนี้ครับ
1: สาเหตุที่ต้องเตือนกันอย่างจริงจังนะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับปัจจัยทางสภาพอากาศที่ซ้อนทับกันอยู่ค่ะ
0: ซ้อนทับกันยังไงครับ
1: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569นะคะออกประกาศเมื่อเวลา 11:00 นค่ะ
0: ครับผมพยากรณ์ช่วงเวลาไหนครับ
1: เป็นการพยากรณ์อากาศสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็คือตั้งแต่เวลา12:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา12:00 นของวันพรุ่งนี้เลย
0: 24ชั่วโมงนับจากเที่ยงวันนี้
1: ใช่ค่ะในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลไกที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตอนนี้มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะ
0: หย่อมความกดอากาศต่ำจากกัมพูชามันส่งผลยังไงครับ
1: ซึ่งไอ้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยธรรมชาติของมันคือการดึงเอาความชื้นและเมฆฝนเข้ามารวมตัวกันค่ะแล้วตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกอยู
0: ่โอ้โหพาดผ่านใกล้บ้านเราด้วย
1: เท่านั้นไม่พอนะคะมันยังผสมโรงเข้ากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้มันกำลังแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยพอ2 ระบบนี้มาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้พายุฝนมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ตกแช่ยาวนานขึ้นไปอีกค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแบบละเอียดทุกตัวเลขเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันกระทบกับวิถีชีวิตพวกเราโดยตรงเลย
1: ได้เลยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
0: โอ้70%คือแทบจะ

0: กทุกที่เลยนะครับเนี่ยแล้วมีที่ไหนตกหนักเป็นพิเศษไหมครับ
1: มีค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
0: กระจายไปทั่วภาคอีสานเลย
1: แต่ที่ต้องย้ำเตือนกันดังๆเลยนะคะคือจะมีฝนตกหนักมากเน้นว่าหนักมากนะคะบางพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่แหละค่ะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างบุรีรัมย์ด้วย
0: โอ้โหโคราชกับบุรีรัมย์โดนหนักมากงั้นเราลงมาดูอุณหภูมิรายจังหวัดกันบ้างดีกว่าครับว่าฝนตกหนักแบบนี้อากาศจะเป็นยังไง
1: ได้ค่ะว่ามาเลย
0: ภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานจะอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสครับสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียส
1: อากาศค่อนข้างเย็นเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทีนี้ถ้าเราเจาะดูรายจังหวัดกันบ้างจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะส่วนนครพนมนะคะ
0: นครพนมต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสครับขอนแก่นต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียส
1: อุณหภูมิใกล้เคียงกันเลย
0: มหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด32องศาเซลเซียสอุบลราชธานีต่ำสุด22สูงสุด32องศาเซลเซียสครับ
1: แล้วโคราชบ้านเราล่ะคะ
0: และเจาะจงที่นครราชสีมาบ้านเราเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดแตะที่22องศาเซลเซียสเลยนะครับและสูงสุดเพียงแค่30องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ
1: โหกลางวันสูงสุดแค่30องศาแปลว่าเมฆหนาทึบมากแน่ๆแล้วภาคอื่นๆของประเทศล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: สำหรับภาพรวมในภาคอื่นๆนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่พ้ากันเลยครับทางภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับ
1: อ๋อส่วนใหญ่อยู่แถวไหนคะ
0: ส่วนใหญ่อยู่แถวตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับส่วนภาคกลางนี่หนักเลยครับฝนฟ้าร้อยละ80ของพื้นที่เลย
1: โอ้โห 80% เลย
0: แล้วก็มีฝนตกหนักมากที่สระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครครับ
1: ทางภาคตะวันออกล่ะคะได้รับผลกระทบเยอะไหม
0: ทางด้านภาคตะวันออกก็เจอฝนร้อยละ80ของพื้นที่เหมือนกันครับทะเลเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียว
1: น่ากลัวจังลงไปที่ภาคใต้บ้างดีกว่าค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ครับในขณะที่ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
1: แล้วเมืองหลวงอย่างกรุงเทพล่ะคะ
0: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นกันครับ
1: ฟังดูแล้วตกหนักแทบจะทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ใช่ครับนอกจากปริมาณฝนแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยายังออกคำเตือนเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมด้วย
1: ซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยครับ
1: โดยเฉพาะพื้นที่แถวไหนคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
0: โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
1: ้แล้วเรื่องการเดินเรือล่ะคะมีประกาศเตือนไหม
2: ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569นี้เลยครับ
1: ต้องงดออกจากฝั่งยาวๆเลยนะคะเนี่ย
2: ทีนี้ครับผมอยากดึงตัวเลขร้อยละ70ของพื้นที่กับอุณหภูมิ22องศาในโคราชเนี่ยมาวิเคราะห์ในมุมของการใช้ชีวิตจริงหน่อยครับ
1: น่าสนใจค่ะวิเคราะห์ยังไงดีคะ
2: ตัวเลขฝน 70% กับ 80% ในทางปฏิบัติสำหรับคนตาบอดมันต่างกันยังไงเวลาเราต้องเดินคลำทางออกจากบ้านในฐานะคนตาบอดเนี่ยสภาพอากาศที่ฝนตกหนักต่อเนื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้แปลแค่ว่าเราจะเปียกนะครับ
1: แล้วมันแปลว่าอะไรคะ
2: แต่มันคือการถูกธรรมชาติลบแผนที่ทางกายภาพทิ้งไปเลยครับหลุมบ่อที่ไม้เท้าเคยกะระยะได้เนี่ยพอมีน้ำท่วมขังมันแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าตรงไหนคือพื้นเรียบตรงไหนคือหลุมลึก
1: จริงด้วยค่ะพอน้ำขังปุ๊บพื้นมันดูเรียบไปหมดเลย
2: และที่สำคัญสุดๆเลยคือเรื่องของเสียงครับ
1: อ๋อเสียงฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาแล้วก็พื้นถนนเนี่ยมันดังกึกก้องจนไปกลบเสียงแวดล้อมอื่นๆที่พวกเราใช้เป็นเข็มทิศนำทางไปหมดเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะทั้งเสียงเครื่องยนต์รถหรือเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านไปมาเราก็แทบจะไม่ได้ยินเลย
2: ถูกต้องครับในทางอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันบอกลักษณะทางกายภาพของพายุระลอกนี้ว่ายังไงบ้างครับ
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ทำให้เห็นภาพความยากลำบากได้ชัดเจนมากเลยค่ะคือในทางอุตุนิยมวิทยานะคะตัวเลขฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ยหมายความว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนได้กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วค่ะ
2: คือแทบจะไม่มีที่ให้หลบฝนเลย
1: ใช่ค่ะโอกาสที่คุณจะเดินออกจากบ้านแล้วไม่เจอฝนนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะ
2: แล้วเรื่องอุณหภูมิที่ลดลงล่ะครับมันบอกอะไรเรา
1: ส่วนอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมาแตะ22องศาเซลเซียสในช่วงเวลากลางวันซึ่งปกติบ้านเราควรจะร้อนแต่30องศาขึ้นไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกลางวันโคราชปกติร้อนมาก
1: การที่อุณหภูมิลดลงขนาดนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความหนาทึบของชั้นเมฆที่บดบังแสงอาทิตย์จนมิดเลยค่ะและลักษณะของฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมักจะไม่ใช่ฝนที่ตกสู้เดียวแล้วหยุดนะคะ
2: แต่เป็นฝนแบบไหนครับ
1: แต่มันคือฝนที่ตกแช่ค่ะตกต่อเนื่องเป็นเวลานานเลย
2: ตกแช่นี่ลำบากสุดๆเลยนะครับ
1: เมื่อนำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยานี้มาประกอบกับอุปสรรคทางกายภาพที่คุณพูดถึงทั้งเรื่องเสียงฝนที่กลบเสียงนำทางและน้ำท่วมขังที่เปลี่ยนสภาพพื้นผิวถนนนะคะ
2: ครับผม
1: นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมสิทธิการสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาตัวรอดค่ะ
2: อ๋อเพราะมันทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงเดินออกไปนอกบ้าน
1: ถูกต้องค่ะเมื่อสภาพอากาศเลวร้ายจนการเดินออกไปหน้าปากซอยยังเป็นเรื่องอันตรายเนี่ยการมีวงเงินช่วยเหลือจากรัฐที่ใช้สั่งอาหารมาส่งถึงหน้าประตูบ้านได้จึงมีความหมายมากกว่าแค่ความสะดวกสบายนะคะแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เลยครับความปลอดภัยต้องมาก่อน
1: แต่อย่างที่เราถกเถียงกันไปตอนต้นนะคะต้องคำนวณเวลาให้ดีค่ะเพราะถ้ารอให้ดึกใกล้3ทุ่มท่ามกลางสภาพฝนตกแช่แบบนี้ระบบ delivery อาจจะไม่มีไรเดอร์รับงานเลยก็ได้ค่ะ
2: นี่แหละครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติเข้าด้วยกันจริงๆเพื่อทบทวนใจความสำคัญของข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับ
1: ค่ะสรุปว่ายังไงบ้างคะ
2: ประการแรกพี่น้องคนตาบอดและคนพิการต้องจัดการเรื่องสิทธิของตัวเองให้เรียบร้อยครับวางแผนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะรีบหาคนช่วยสแกนหน้าแต่เนิ่นๆเลยนะคะ
2: เผื่อเวลาสำหรับปัญหาทางเทคนิคของโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยครับประการที่2คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมขังด้วยนะคะ
2: ใช่ครับหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเสี่ยงกับน้ำท่วมขังแล้วก็ใช้สวัสดิการที่มีในการสั่งอาหารล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมด้วยครับ
1: สำหรับทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังอยู่นะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ย
2: สามารถสอบถามได้ที่ไหนครับ
1: เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เสียสิทธิ์ที่พึงมีนะคะสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: มีเบอร์ติดต่อไหมครับเตรียมจดเลยนะครับ
1: จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะ044-353-452ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ค่ะ
2: ขอย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452และ081-616-2399ครับ
1: ค่ะก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้เนี่ยมีข้อคิดหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกท่านได้ลองนำไปขบคิดต่อยอดกันนะคะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลและแอปพลิเคชันอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คาดเดาไม่ได้แล้วก็รุนแรงขึ้นทุกวันนะคะ
3: นั่นสิครับ
1: สังคมของเราควรจะเริ่มต้นออกแบบระบบการแจ้งเตือนภัยและแอปพลิเคชันทางการเงินอย่างไรเพื่อให้คนตาบอดและคนพิการไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รอรับการส่งเคราะห์ที่ต้องคอยให้คนอื่นมากดหน้าจอมือถือให
3: ้โหคำถามนี้แทงใจดำมากเลยครับ
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องสามารถเป็นผู้นำในการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อปกป้องและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงและมีศักดิ์ศรีในยามวิกฤตค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่นโยบายสาธารณะในอนาคตต้องตอบให้ได้นะคะ
2: เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังและชวนให้เราต้องกลับมาทบทวนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเราจริงๆครับเอาละครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3222

ากาศฝนตกนะครับแล้วก็นอนฟังสาระดีๆเพลงพอๆจากรายการแสงสว่างในความมืดในช่วง15:50 นะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสาวนีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาออกอากาศสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอโนนแดงแล้วก็พร้อมด้วยท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอประทายครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับแล้วก็รวมไปถึง www.jomsurangkoda.com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดนะครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ครับมีหลากหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของการขอรับสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเอกสารในการขอรับนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับในแต่ละปีจะขอได้ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับตัวค่ารักษาพยาบาลก็จะมีต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นนะครับที่จะสามารถนำมาเบิกได้ท่านจะไปตรวจรักษานะครับที่โรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนท่านสามารถจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จมาเบิกนะครับจะเป็นการซื้อยาก็ได้นะครับการตรวจรักษาก็ได้นะครับนำใบเสร็จมาเบิกคู่กับสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกนะครับก็ส่งมาได้โดยใบเสร็จนะครับต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับและต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นครับส่งใบเสร็จตัวจริงส่งสำเนาบัตรสมาชิกพร้อมด้วยเขียนเลขบัญชีที่ต้องการให้สมาคมโอนเงินให้มาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการโอนเงินให้กับสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการนะครับเข้าหมายเลขบัญชีนะครับก็เอาหมายเลขบัญชีมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีคลอดบุตรนะครับก็เป็นใบสุทธิบัตรนะครับที่มีชื่อบิดาและมีชื่อบิดาและมารดาเป็นสมาชิกของเรานะครับบิดาหรือมารดานะครับเป็นสมาชิกของเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้นะครับแล้วก็พร้อมเหมือนของค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับสำเนาบัตรสมาชิกแล้วก็เขียนเลขบัญชีมาให้เราด้วยแล้วก็ว่าในกรณีที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตครับญาติสามารถขอรับได้ 5,000 บาทก็จะสำเนาบัตรตัวบัตรสมาชิกจะขอเป็นบัตรตัวจริงนะครับเพื่อส่งกลับมาให้เราทำลายนะครับแล้วก็สำเนาใบบรรณบัตรนะครับแล้วก็สำเนายืนยันอื่นๆนะครับทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่เป็นคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้อีก 3,000 บาทก็จะเพิ่มนอกจากสำเนาใบบรรณบัตรแล้วนะครับก็ขอเพิ่มเป็นสำเนาทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้เพื่อมายืนยันนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นบิดามารดาเสียชีวิตนะครับก็ได้เช่นกัน 3,000 บาทตรงนี้ก็ส่งเป็นทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ของ
ตัวท่านนะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกันนะครับเป็นบิดามารดากันจริงหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเอกสารทุกอย่างนะครับในทุกๆการเบิกสวัสดิการส่งมาได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000นะครับส่งมาได้เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000หรือว่า30000นะครับก็ถ้าเกิดเป็นการเบิกสวัสดิการก็แนะนำให้ส่งเป็นเอกสารมาไม่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าการขอรับสวัสดิการจะไม่ได้สามารถขอรับได้ทันทีนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมนะครับการไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆนะครับเข้าไปที่ประชุมคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีการจัดประชุมกันในช่วงต้นวันเสาร์แรกของทุกๆเดือนนะครับก็ทางคณะอนุกรรมการทางคณะอนุกรรมการเขาก็จะพิจารณานะครับหลักเกณฑ์ต่างๆว่าเข้าหรือไม่เอกสารครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็อนุกรรมการก็ได้อนุมัติมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเบิกจ่ายให้พร้อมกันทีเดียวนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับอย่างเช่นท่านส่งเอกสารมาในวันนี้นะครับ24กันยายนนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะนำเอกสารของท่านเข้าที่ประชุมอนุกรรมการในช่วงน่าจะวันที่3ตุลานะครับแล้วก็เบิกจ่ายให้กับท่านในวันที่31ตุลาคมก็จะเป็นวงรอบประมาณนี้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีการส่งเอกสารมาแต่เป็นหลังจากวันเสาร์ที่2ของเดือนไปแล้วนะครับอาจจะดูเหมือนนานนิดนึงตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราต้องมีการดำเนินการตามระบบเพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับก็อาจจะนานนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ต่างๆนะครับก็สามารถก็ทางอนุกรรมการก็ให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับการเบิกขอรับสวัสดิการตรงนี้ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับฟังตรงไหนไม่ทันสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399 0816162399นะครับวันพรุ่งนี้ผมไม่อยู่1วันนะครับแต่ก็ยังจะมีวันพรุ่งนี้และวันจันทร์ด้วยนะครับใช่ไหมนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนวันพรุ่งนี้จะถึงวันจันทร์เลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วันผมไม่อยู่แต่ผมจะมีสาระดีๆนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวจะหยิบเป็นการอบรมในช่วงที่ผ่านมาทั้ง2โครงการนะครับหยิบให้ท่านได้รับฟังกันตลอด4วันนี้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตลอด3วันนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับยังออกอากาศกันเหมือนเดิมครับ 15:00 นถึง 16:00 นนะครับวันนี้ผมวัฒนพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศาลออกหมายจับเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดเลยพร้อมกวนร่วม4รายขัดคำสั่งศาลฎีกายึดป่าสงวน754ไร่ด้านทนายอนันชัยและนายชัยวัตรเฮลั่นศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทวัดร่มโพธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนายพัฒพงศ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กผู้แทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐในเขตวัดร่มโพธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฝาสางที่หนองหินเพื่อดำเนินการทวงคืนพื้นที่ของรัฐและบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาศาลอย่างเคร่งครัดให้พระเนนคารวาสออกจากกุฏิภายใน7วันศาลจังหวัดเลยมีการนัดไต่สวนกรณีที่วัดร่มโพธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยฟ้องหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทนายอนันชัยชัยเดชหรือทนายกระดูกเหล็กและนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศาลมีการยกฟ้องทั้ง2คนขณะเดียวกันกรมบังคับคดีจังหวัดเลยยื่นเรื่องขอออกหมายจับเจ้าอาวาสร่มโพธรรมและพวกอีก3คนฝ่าฝืนคำสั่งศาลกรณีบุกรุกป่าสงวนกว่า754ไร่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399

0: หรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ริทให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทริศและมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทริศจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ซูซูซาซาซูซูซาซาจึงแง่จึงแง่
1: เสียงอะไรอะพี่เหลิมซูซูซาซาเนี่ย
0: เสียงฝนตกลงมากับเสียงน้ำฝนหยดหยดหยดหยดเป็นเม็ดเม็ดจึงแง่จึงแง่จึงแง่
1: เสียงแบบนี้เป็นเสียงของฝนนั่นเองนะคะน้องๆขาวันนี้พี่วันกับพี่เหลิมเริ่มต้นทักทายน้องๆด้วยสายฝน
0: เย็นชื่นช่ำชุ่มช่ำชุ่มช่ำเย็นชื่นใจสบายใจกันหรือเปล่าเนี่ย
1: น้องของเราบอกว่าสบายใจแล้วก็เย็นดีค่ะสวัสดีกันดีกว่าค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับเล็บล้อหล่อถึงหล่อมากพี่เหลือมก็ชอบฝน
1: สวัสดีค่ะผิววันตัวใหญ่พุ่งปังเพลินน้ำปูดก็ชอบฝน
0: น้องๆ
1: โดยเฉพาะฝนตกตอนนอน
0: ชอบมากเลยครับแต่ว่าบางครั้งพี่เหลือมก็ไม่ค่อยชอบนะบางท
1: ี
0: เปิดหน้าต่างเอาไว้อ่ะแล้วก็ฝนตกตอนนอน
1: ทองของงูมีหน้าต่างด้วยเหรอ
0: มีสิหน้าต่างเป็นรูปหัวใจ
1: ห
0: ั
1: วใจคือใบไม้ขาด
0: เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าแต่ว่า
1: ฝนมันสาดใช่ไหม
0: มันสาดเข้ามาไงตอนแรกว่าจะไม่ลุกไปปิดแต่ว่าฝนตกแรงไงก็เลยต้องปิดหน้าต่าง
1: มันก็เลยทำให้การนอนขัดช่วง
0: จริงด้วยครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่เมื่อฝนตกเมื่อไหร่ก็จะอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะมีละอองฝนแบบนี้เดี๋ยวไม่สบายกัน
0: เดี๋ยวหลายคนจะฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย
1: ไม่มีใครคิดถึง
0: จังเลยใครเอ่ยถึงเหลื่อม
1: ถ้าเอ่ยก็แปลว่าบ่น
0: อย่าบ่นเลยนะนานานานานฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา
1: ให้นาตูหอมนาตูหอมนาตูหอม
0: เทลงมาอีก
1: พอแล้วฤดูฝนฝนตก
0: ฤดูร้อนก็ร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆ
1: ใช่แล้วค่ะฤดูหนาวก็หนาวแต่หนาวไม่เยอะมาก
0: ใช่
1: เมืองไทยมี3ฤดูค่ะนังๆขาเจ้าตัวน้อยอาจจะชอบฤดูฝน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่อาจจะชอบฤดูหนาวแต่ตัวสวย
0: ใช่พี่เหลือมชอบฤดูร้อน
1: เฮ้ยทำไมอ่ะอาบน้ำบ่อย
0: เพราะว่าพี่เหลือมไม่ชอบอากาศหนาวว่าไม่ชอบอากาศเย็นๆไม่ชอบฝนสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบระหว่าง3ฤดูนี้ชอบฤดูร้อนมากที่สุดครับ
1: แต่พี่วันชอบฤดูฝนมากที่สุดเลย
0: โรแมนติกนะเรานะ
1: พอชอบนอนตอนฝนตกแต่ไม่ว่าจะเป็นร้อนฝน
0: ครับ
1: หนาวสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ค่ะพี่เหลือม
0: คือร่ม
1: ทำไมพี่เหลือมรู้อ่ะ
0: พี่วานใครๆเขาก็ใช้ทั้งนั้นแหละร่มนะเวลาแดดร้อนก็ต้องใช้ร่มเวลาฝนตกก็ต้องใช้ร่มหรือแม้กระทั่งนะบางครั้งเวลาหนาวหนามีลมแรงๆก็ต้องเอาร่มเนี่ยมากางบังลมเอาไว
1: ้หุย
0: เหลือมหล่อเลยอ่ะ
1: วันนี้พี่เหลือมเก่งมากมากถูกใจพี่วันที่สุดแล้วก็รู้ใจพี่วันที่สุดเพราะวันนี้พี่วันจะคุยเรื่องของร่มให้ฟัง
0: ร่มมีประโยชน์มากๆเลยนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: พี่เหลือมเคยเห็นนะบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ร่มในการกระโดดกระโดดแปลว่ากระโดด
1: กระโดดไปไหนอะพี่เหลือม
0: เหินหาวเหินเวหาเขาต้องมีกางร่มพี่วานกางร่ม
1: อันนั้นมันร่
0: ม
1: ที่สำหรับแบบว่าพยุงตัวที่อยู่บนอากาศแล้วก็ลงมาที่พื้นดิน
0: เขาเรียกว่านักกระโดดร่ม
1: แต่อันเนี้ยมันคือร่มที่น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเฮียนหัว
0: เมื่อกี้ยังชมว่าดีอยู่เลยนะ
1: ไม่เคยได้ละพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวพี่วันจะคุยให้ฟังว่าร่มเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นานหรือยัง
0: โอเคได้เลย

0: พี่วาน
1: อะไร
0: ลมพี่เหลือมสวยไหมเหลืองแดงเขียว
1: ขาดด้วยพี่เหลือมร่มเนี่ยนะคะมีประโยชน์กันแดดกันฝนเนอะ
0: ใช
1: ่แล้วร่มเนี่ยนะคะเกิดมาบนโลกใบนี้ตั้งแต
0: ่ทำตั้งแต่ในอดีต
1: ถูกต้อง
0: ปัจจุบันยังใช้อยู่ด้วย
1: 4,300 ปี
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ในยุคเมโสโปเตเมียรู้จักปะ
0: โอ้เมโสโปเตเมียโอ้โห
1: ยังไม่เกิดหรอกพี่เหลือม
0: ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตอนนั้น
1: คือในยุคนั้นเนี่ยนะคะร่มเนี่ยเขาต่อยอดมาจากพัดพัดเนี่ยนะคะเอาไว้แบบพัดให้หายแบบร้อน
0: คลายความร้อน
1: มันจะทำมาจากกระดาษ
0: ใช่
1: ร่มในสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าต่อยอดมาจากพัดก็ทำมาจากกระดาษเหมือนกันแต่ไม่ใช่กันฝนนะ
0: คือพี่เหลือมเคยเห็นนะพี่วานนอกจากมันจะมีแบบร่มจากกระดาษแล้วนะมันยังมีร่มจากใบไม้ด้วย
1: จริงไห
0: ม
1: แต่ในยุคนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เอาไว้กันฝนนะเพราะในยุคเมโสโปเตเมียเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่เป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฝนตกหรอกเอาไว้กันแดดกันความร้อน
0: โอ้โหน่าสนใจมากเลยพี่วานงั้นต้องบอกต่อแล้วล่ะครับว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่มที่น้องๆยังไม่รู้บอกเลย
1: พี่วานจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าร่มเนี่ย มันทำมาจากอะไร
0: ร่มก็ทำมาจากไม้จากเหล็กจากกระดาษไงพี่วานใครๆก็รู้อยู่แล้วว่า
1: ร่มเนี่ยมี3ส่วน
0: 3ส่วน
1: ด้ามร่ม
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีตัวร่มที่เป็นเหมือนเห็ดแต่พี่เห็นนะพี่วานชอบนะแล้วก็มีซี่ร่ม
0: ซี่ร่มด้วยโอ้โห
1: ไม่อย่างนั้นมันจะหุบได้ไหมล่ะถ้าร่มหุบไม่ได้นะขึ้นรถคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงพี่เหลิมนั่งกับเอาเข้าไปไม่ได้ด้วยนะ
0: จริงด้วยครับงั้นพี่วานต้องบอกหน่อยแล้วล่ะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันยังไงมันสำคัญตรงไหนแล้วที่สำคัญมันทำยากหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้เยอะจังเลยอ่ะ
1: เอาพูดถึงตัวร่มก่อนพี่เหลือม
0: ครับ
1: ตัวร่มพี่เหลือมคิดว่าทำมาจากอะไร
0: ตัวร่มก็ทำมาจากเหล็กไง
1: พี่เหลือม
0: ปิ้งเก่งจังเลยเหลือมเนี่ยทำมาถึงรู้ได้นะเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมสงสัยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยได้ที่หนึ่งของห้องแน่ๆเลย
1: คุยจริงจ้ะตัวเนี้ยตัวร่มเนี่ยนะคะทำมาจากวัสดุยาว
0: ๆ
1: สำหรับยึดตัวร่ม
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเป็นด้ามจับ
0: ใช่
1: ไหมมันจะมีงองอ
0: ยาวๆแล้วมีงองอหน่อยนึง
1: แต่บางทีก็ไม่งอก็มีเหมือนกันส่วนปลายนะคะจะมีขนาดใหญ่หรือบางครั้งโค้งงออย่างที่พี่วันกับพี่เหลิมบอก
0: ครับ
1: เพื่อจะได้จับได้สะดวก
0: จับได้ถนัดไง
1: ซึ่งทำมาจาก
0: พลาสติก
1: ไม
0: ้ฮะ
1: บางอันเนี่ยนะคะทำมาจากไม
0: ้
1: แล้วอีกส่วนหนึ่งทำมาจากโลหะ
0: โอ้โห
1: คิดภาพนะถ้าสมมุติว่าร่มพี่เหลือมทำมาจากเหล็ก
0: ครับ
1: หนักมากแบกไม่ไหว
0: พี่วานพี่เหลือมก็อยากให้ร่มมันเป็นเหล็กไงเพราะพี่เหลือมชอบเล่นกล้าม
1: พี่เหลือมถือคนเดียวเธอนึกภาพถ้าถือร่มถือกระเป๋าถือขวดน้ำถือขนม
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะด้ามของร่มเนี่ยจะทำมาจากโลหะที่มีขนาดเบาหน่อยมันจะรักษายาว
0: คือเขาอาจจะทำแบบว่าโป่งๆไงพี่วาน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ได้เป็นโลหะทึบอ่ะเป็นโป่ง
1: ๆแล้วก็ทำมาจากไม้บ้านพี่วานก็มีนะไอ้เจ้าก้านล่มหรือว่าเจ้าด้ามล่มเนี่ยทำมาจากไม
0: ้
1: มันก็เบากับพี่เหลือ
0: เขาเรียกว่ากางจ้อง
1: คืออะไรกางจ้อง
0: ภาษาเหนือล่มเขาเรียกว่ากางจ้องทำมาจากไม้พี่วันไม่เคยเห็นล่มเหนือหรอ
1: เคยแห่นสวยๆ
0: เขาทำจากไม้อะ
1: แต่ไม่ค่อยได้เอามากางนะเอามาโชว์ต่อมาเป็นตัวร่
0: ม
1: ตัวร่มเนี่ยนะคะทำมาจากอะไรพี่เหลือ
0: ตัวร่มก็ทำมาจากไม้ทำมาจากเหล็กทำมาจากสิ่งมันแข็งๆอะ
1: ตัวร่มนะที่เป็นเห็ดนะพี่เหลือเป็น
0: ทำมาจากนี่ทำมาจากผ้าทำมาจากผ้าหรือไม่ก็ทำมาจากวัสดุที่มันทนแดดทนฝน
1: น้องๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้เจ้าตัวร่ม
0: ทำมาจากพลาสติกที่มาถักใยถักทอเป็นผืนเป็นแผ่น
1: ใยแมงมุมเลยไหมพี่เหลือง ลองนั่งคิดนะคะว่าเจ้าตัวร่มที่เป็นลักษณะเห็ดๆที่มันกันน้ำเนี่ยมันทำมาจากอะไร
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต้องบอกนะ
1: จ้า

0: พี่วาน
1: อะไร
0: มาดูสิมาดูสิมาดูสิผู้พี่ปูพูพี่ปูพู
1: พี่ปูพูมีร่มแต่กลางไม่ได้นี่พังแล้ว
0: เขาหันหลังให้เราดูด้วยนะเขามาโชว์ร่มแต่ว่ามันกลางไม่ได้หันหลังให้ดูหันมาโอ้โหเกิดจะเคลียเกินห้ามใจ
1: ไม่เกี่ยวกับพี่วานนะคะพี่ปูพูขาม ารู้กันต่อดีกว่าว่าตัวร่มเนี่ยทำมาจากอะไร
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมี2วัสดุที่พี่วานเห็นชัดเจน
0: คือ
1: วัสดุแรกเนี่ยนะคะคือกระดาษกระดาษเนี่ยแต่ไม่ใช่กระดาษธรรมดานะพี่เหลือม
0: กระดาษ
1: ไม่อย่างนั้นล่ะก็ฝนตกปุ๊บมันก็เปียกมันก็ขาด
0: ม
1: ัน
0: ก็ขาดใช่
1: ใช่ถูกต้อง
0: แสดงว่ามันต้องมีการไปเคลือบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้มันน้ำมันซึมไม่ได
1: ้ว้าว
0: โอ้โหที่หนึ่งของห้องอีกแล้ว
1: พี่เหลือมเขาข้างใจตลอดเลยทำจากกระดาษอาบน้ำยากันฝน
0: โอ้โห
1: เก่งอะพี่เหลือม
0: สุดยอดเลยต่อเลย
1: อันเนี้ยเป็นวัสดุแรกที่ใช้กันแล้วพี่วันก็เคยเห็นอย่างร่มกลางจ้องของพี่เหล
0: ือ
1: มอ๋อ
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: ใช่แล้ว
0: เป็นกระดาษ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เราจะเห็นเยอะมากทางภาคเหนือแล้วก็มีเขียนลวดลายสีสันสวยงามสดใส
1: แต่พี่วันเนี่ยนะคะมักจะเห็นร่มกลางจ้องทางภาคเหนือเนี่ยเอาไว้กันแดดมากกว่ากันฝน
0: ใช่แล้วครับ
1: แต่ถ้าเป็นกันฝนจริงๆเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าที่สามารถกันฝนได
0: ้อ๋อผ้าสามารถกันฝนได
1: ้เรียกกันทั่วไปว่า
0: โพลีเอสเตอร
1: ์วันก่อนนิวเคลียส
0: เออน่าพี่วันลืมมั้งเถอะน่ะเอาใหม่เมื่อกี้พี่วันบอกว่าอะไร
1: ผ้าร่ม
0: ผ้าร่ม
1: เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: ไปซื้อผ้ากันดีกว่าเอาผ้าแบบไหนเอาผ้าผ้าร่มถ้าเป็นผ้าร่มแปลว่าผ้าชนิดนั้นเนี่ย
0: มันจะกันฝนได
1: ้ถูกต้องแล้วค่ะแล้วจะเป็นแผ่นวงกล
0: ม
1: ยึดอยู่กับซี่ร่มหรือว่าโครงของร่ม
0: ใช่แล้วครับโครงของร่มมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นซี่เป็นเส้นเล็กๆน่ะในการยึดโยงระหว่างตัวล่มกับไอ
1: ้การล่ม
0: การล่มนั่นเอง
1: มาถึงซี่ร่มพี่วายอธิบายดีกว่าเพราะได้เป็นพี่เหลี่ยมอธิบายนะ
0: น้องๆจะเข้าใจ
1: เดี๋ยวมีคำศัพท์ยากๆอีกซี่ร่มเนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญของร่มพี่
0: มากใช่
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีซี่ร่มนะมันจะกางมันจะหุบไม่ได้
1: ใช่ถ้าพับเก็บไม่ได้กางไม่ได้เลยยุ่งเลยนะ
0: ไปนั่งหลังห้องเลยเหลี่ยมตอบถูกทุกข้อเนี่ย
1: ซี่ร่มเนี่ยนะคะมีขนาดเล็กยึดต่อกันเป็นท่อน
0: ๆว้าว
1: พับเข้าออกได
0: ้เห็นไหมล่ะ
1: บางทีก็เป็นท่อนเดียวค่ะพี่เหลือม
0: จริง
1: แล้วก็หุบอย่างเดียวท่อนเดียวมันจะหุบแต่มันจะมีร่มบางชนิดที่มันจะหุบหลายครั้งอ
0: ่
1: ะแล้วมันก็จะทำให้มัน
0: พก
1: พาสะดวกใช่
0: ก
1: ็
0: คืออยู่ที่แล้วแต่ละคนเขาจะออกแบบการใช้หรือว่าการทำให้มันเล็กลงหรือว่ายืดได้แค่นั้นเอง
1: คือบางทีก็เป็นร่มท่อนเดียวบางทีก็เป็นร่มสองท่อนหุบแล้วยังพับซ้อนเก็บใส่กระเป๋าได้ด้วย
0: จริงด้วย
1: ส่วนใหญ่พี่วันบอกเลยนะคะน้องๆคุณพ่อคุณแม่จะค้นร่มเล็กๆแบบนี้ที่พับหลายๆชั้นเนี่ยจากกระเป๋าคุณแม่
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนคุณพ่อไม่ต้องพูดถึงร่มยาวยาวใหญ่ด้วย
0: คุณพ่อน่ะต้องถือร่มยาวๆเอาไว้ทำอะไรรู้เปล่า
1: ทำอะไรคะ
0: เอาไว้แบบป้องกันไงเวลามีน้องหมาดุๆน่ะจะเข้ามาทำลายน้องๆกับคุณแม่คุณพ่อก็จะเอาร่มยาวๆนี่แหละเอาไว้เพี้ยเพี้ยอย่าเข้ามายุ่งนะคุณพ่อจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หน่อยเอาล่ะมาช่วยน้องๆกับคุณแม่ให้ปลอดภัยโอ้โหดูหล่อ
1: เกินพอดีไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะคะพี่เหลือมจินตนาการเกินพอดีนี่ก็คือเรื่องของร่มที่พี่วันกับพี่เหลือมเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ตอนนี้พี่เหลือมหยุดพูดได้แล้วพักก่
0: อ
1: นช่วงหน้ากลับมานิทานร้อยยู
0: ได้เลยได้เลยได้เลย

0: พี่วาน
1: อะไร
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: นิทานรออยู
1: ่นิทานสนุกนะแล้วน้องๆของเราก็ยิ้มแป้นอยากฟังนิทาน
0: ปล่อยให้นิทานรอต่อไป
1: ไม่ได้ เดี๋ยวน้องๆงอนพี่เหลือมแล้วก็เชิญนะ
0: อ่ะก็ได้ครับพี่ภูพร้อมไหมว้าวโอเคมาเรียบร้อยแบบนี้งั้นตอนนี้น้องๆเข้าไปนั่งฟังนิทานกันเลยดีกว่าลุย
2: ถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานค่ะน้องๆค่ะวันนี้นะพี่โลมาจะชักชวนน้องๆไปผจญภัยกันค่ะไม่ได้ไปเฉพาะพี่โลมากับน้องๆนะคะแต่มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยโดยเฉพาะเสือน้อยและช้างน้อยค่ะเราจะไปผจญภัยพร้อมๆกันกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสือน้อยกับการผจญภัยในวันฝนตกค่ะเรื่องภาษาไทยโดยเบนจิรพัฒน์ค่ะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อักษราฟอคิดค่ะขอบคุณนะคะที่ทำหนังสือน่ารักน่ารักแบบนี้ให้พี่เรามานำมาเล่าออกอากาศแล้วก็แบ่งปันให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะเรื่องราวของการผจญภัยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะช้างน้อยกับเสือน้อยพากันไปวิ่งเล่นอยู่ในป่าแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังเปาะแปะเปาะฝนเริ่มตกแล้วนั่นเองค่ะเรารีบไปหาที่หลบฝนกันตรงใต้ต้นไม้นอนดีกว่านะเสือน้อยเอ่ยปากชวนแต่ช้างน้อยตัวใหญ่เกินไปทำให้แม้ส่วนหัวของมันจะไม่เปียกฝนแต่ก้นของมันก็ยังคงถูกฝนสาดอยู่ดีช้างน้อยพยายามหันกลับด้านแต่กลายเป็นเวลานี้ส่วนหัวของมันเปียกฝนแทนเสือน้อยจึงพูดขึ้นว่าช้างเธอช้างเธอเราไปหลบฝนกันในถ้ำดีกว่านะช้างน้อยเสือน้อยวิ่งฝ่าฝนนำหน้าไปก่อนโดยมีช้างน้อยวิ่งตามหลังไปเสือน้อยตะโกนบอกว่าเกือบจะถึงแล้วละช้างน้อยเร็วตามมาเลยแต่เมื่อทั้งสองมาถึงพวกมันก็พบว่ามีหมีสองตัวนอนหลบฝนอยู่ในถ้ำนั้นแล้ว
3: ไปหาที่หลบฝนที่อื่นเถอะพวกเรามาถึงที่นี่ก่อนพวกเจ้านะ
2: หมีใหญ่ขู่คำรามเสือน้อยไม่ได้โต้ตอบเพราะมันรู้ว่ามีที่อื่นที่ดีกว่าถ้ำแห่งนี้เสือน้อยกับช้างน้อยวิ่งฝ่าสายฝนไปจนพบกับเพิงหินก้อนใหญ่ช้างน้อยพยายามเบียดตัวเองเข้าไปใต้เพิงหินข้างๆเสือน้อยแต่ยิ่งมันขยับตัวเข้าไปมากเท่าไหร่เจ้าเสือน้อยก็ถูกดันให้โผล่พ้นออกจากเพิงหินมากเท่านั้น
4: ขอบใจมากนะเสือน้อยฉันไม่เปียกฝนแล้วล่ะ
2: ช้างน้อยบอกกับเสือน้อย
5: แต่ฉันสิตัวเปียกโชกเลยเราไปหาที่หลบฝนที่อื่นดีกว่าไหม
2: เสือน้อยเอ่ยชวนช้างน้อยพยายามขยับที่ให้เสือน้อยโดยการยกงวงของมันขึ้นแต่พื้นที่ตรงนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ทั้งสองตัวพวกมันจึงวิ่งฝ่าสายฝนต่อไปอีกจนเมื่อไปถึงสถานที่โปรดของเสือน้อยซึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งล้มกองอยู่เสือน้อยคลานเข้าไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้นั้นแต่ช้างน้อยผู้น่าสงสารไม่สามารถมุดเข้าไปได้แม้จะเป็นเพียงแค่ส่วนหัวก็ตาม
4: เธอนึกถึงที่อื่นที่เราควรไปหลบฝนกันได้อีกไหมเสือน้อย
2: ช้างน้อยถามพลางทำจมูกฟุดฟิดเพราะว่าตอนนี้มันเปียกแฉะไปหมดแล้ว
5: ฉันนึกออกแล้วเราไปหลบฝนกันที่ใต้ต้นมะม่วงดีกว่า
2: เสือน้อยร้องบอกแต่เมื่อพวกมันไปถึงที่นั่นเพื่อนทั้งสองก็พบว่ามีลิงครอบครัวหนึ่งอาศัยหลบฝนอยู่ที่นั่นแล้ว
5: เจี๊ยกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเข้ามาเลยตรงนี้มีที่หลบฝนเหลือเฟือเชียวละเข้ามาเลยเจี๊ยกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเจี๊ยก
2: ลิงเอ่ยปากเชื้อเชิญเสือน้อยและช้างน้อยให้เข้ามาหลบฝนด้วยพอเอาเข้าจริงกลับไม่มีที่เพียงพอสำหรับครอบครัวลิงที่จะหลบฝนด้วยเสือน้อยจึงนึกขึ้นได้ว่าย
5: ังมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งตรงริมแม่น้ำโน่นไปกันเถอะช้างน้อย
2: ฝนยังคงตกเปาะแปะอยู่ตลอดทางระหว่างที่พวกมันเดินไปยังแม่น้ำทันใดนั้นช้างน้อยก็ลื่นถลายไปชนเสือน้อยจนทั้งคู่กระเด็นตกลงไปในแม่น้ำ
3: ตอนนี้เรายิ่งกว่าเปียกโชกอีกนะเสือน้อย
5: แต่มันก็สนุกดีนะ
2: เสือน้อยชอบใจเวลานั้นทั้งสองสนุกกับการเล่นน้ำจนไม่ได้สังเกตว่าฝนได้หยุดตกแล้วและพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ออกมาให้เห็น น้องๆค่ะเสือน้อยและช้างน้อยพยายามหาที่หลบฝนอยู่หลายที่ทีเดียวพบเจอทั้งสัตว์ที่มีน้ำใจและสัตว์ที่ไม่มีน้ำใจค่ะแต่สำหรับน้องๆพี่เรามาเชื่อว่าน้องๆทุกๆคนต้องเป็นเด็กที่มีน้ำใจอย่างแน่นอนเลยละค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของนิทานแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กมีความสุขตอนนี้แฮปปี้กันใหญ่เลย
1: ใช่แล้วครับวันนี้สนุกสนานนะครับมีความรู้เรื่องราวต่างๆมากมายจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับพี่เหลือมพี่วานก็คงจะต้องโบกมือบ๊ายบายแล้วล่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วตอนนี
0: ้ใช่แล้วค่ะพี่วานตัวใหญ่พุ่งป่องเพิ่นน้ำปูด
1: พี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีของเล็บล้อหลอดถึงหล่อมากแล้วก็เรียนเก่งด้วยนั่งอยู่หลังห้องตอนนี
0: ้โมตลอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนุนการสร้างสรรค
1: ์ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อบต.ปูยูจังหวัดสตูลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นยาแผนโบราณพื้นบ้านจากปริงทะเลสู่กามาศถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ยาแผนโบราณพื้นบ้านจากปริงทะเลโดยมีนายศักขรีโตดินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาเข้าร่วมโครงการการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับยากามาศซึ่งเป็นยาแผนโบราณพื้นบ้านที่สกัดหรือเคี่ยวมาจากปริงทะเลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังในชุมชนตำบลปูยูโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตวิธีการทำยากามาศได้แก่น้ำมันกามาศสำหรับใช้ทาภายนอกมีคุณสมบัติสมานแผลสดบรรเทาอาการปวดเมื่อยผงกามาศสำหรับรับประทานผสมกับน้ำผึ้งนิยมใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกและช่วยให้แผลในร่างกายหายเร็วขึ้นรวมทั้งสาธิตการปั้นกามาศเป็นก้อนขนาดเล็กเพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานอีกด้วยโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้เด็กเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้มีประสบการณ์และร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษให้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน
4: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
10: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ี่ทินนี่ก็ใจดีนะคะพี่หนูไปไหนมาไหนเนี่ยซื้อของมาฝากพวกเราตลอดเลย
1: น้องเล็กก็ลองชมพี่ทินบ่อยๆสิจ้าว่าใจดีพี่รับรองว่ามีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาทุกครั้งแน่นอน
0: เห็นท่าจะจริงอย่างที่พี่หนูว่านะคะกามกุ้งนี่ก็สีสวยเหมือนกันนะคะพี่หนู
1: น้องเล็กรู้ไหมจ๊ะกามกุ้งเรียกได้อีกอย่างนึงว่าระยาง
0: ระยาง
1: ระยางคือส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเช่นครีบปลาแขนขาหนวดและขาของสัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง
0: แล้วคนมีระยางไหมคะพี่หนู
1: ระยางของคนก็คือส่วนที่เป็นแขนขากระดูกแขนและกระดูกขาเรียกว่ากระดูกระยางแต่กระดูกระยางของคนจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะกระดูกในแขนขามือและเท้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกระดูกสะบักกระดูกไหปลาร้ากระดูกเชิงกรานซึ่งยึดระหว่างกระดูกแขนขากับกระดูกแกนของลำตัวด้วย
0: งั้นเล็กขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าระยางคือส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเช่นครีบปลาแขนขาหนวดและสัตว์ที่มีขาเป็นปล้องหรือกามกุ้งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะว่าแต่ว่าพี่ว่าเรารีบจัดการอาหารทะเลที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่านะจ๊ะมื้อเย็นนี้ใครอยากทานอะไรบ้างน้องเล็กลองไปถามพนักงานในบริษัทดูแล้วก็จัดการให้พี่ด้วยนะจ๊ะพี่จะรอชิมฝีมืออร่อยๆของน้องเล็กจ้ะ
0: แล้วพี่หนูไม่อยู่ช่วยเล็กหรอคะ
1: คือพี่ก็อยากช่วยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้พี่ปวดท้องขึ้นมากระทันหันมากเลยจ้ะน้องเล็กปวดมากๆพี่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะพี่จะรอชิมเมนูเด็ดของเล็กจ้ะพี่ไปละ
0: แล้วยังไงต่อลาทีนี้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่าวอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้า News และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้หนึ่งช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะและ .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org parkifm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาหาคำตอบเรื่องของฤดูกาลกันค่ะถ้าพูดถึงฤดูกาลของประเทศไทยนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกแน่นอนค่ะนั่นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและพยากรณ์อากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของเราค่ะแล้วฤดูกาลต่างๆของประเทศไทยแต่ละประเทศนั้นนะคะก็มีฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งอิทธิพลของลมมรสุมที่แตกต่างกันไปแล้วทำไมประเทศไทยถึงมีแค่3ฤดูกันต้องบอกเลยค่ะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด3ฤดูหลักก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีฤดูแล้งฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันจากภาพยนตร์นะคะสำหรับประเทศไทยค่ะฤดูกาล12เดือนของไทยเนี่ยนะคะเรามีเพียง3ฤดูเท่านั้น

0: ส่วนฤดูอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะไม่ถือว่าเป็นฤดูหลักของประเทศไทยโดยแต่ละฤดูค่ะจะมีช่วงเวลาโดยประมาณค่ะก็คือช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนค่ะอยู่ที่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะประมาณ5เดือนและฤดูหนาวค่ะจะอยู่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยการเกิดฤดูกาลนะคะก็เกิดขึ้นจากปัจจัยทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ค่ะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด3ฤดูกาลค่ะแต่ละฤดูกาลค่ะก็เกิดขึ้นจากปัจจัยทางดาราศาสตร์ก็คือเมื่อโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีการหมุนรอบตัวเองโดยมีแกนเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศานอกจากนี้ค่ะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและดวงอาทิตย์นี่เองล่ะค่ะเป็นหัวใจหลักของการเกิดฤดูกาลค่ะลองมาดูหลักการเบื้องต้นของการเกิดฤดูกาลสากลค่ะที่จะมี4ฤดูเนาะถ้าหากว่าเราเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์แล้วก็สปริงใช่ไหมคะก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิค่ะการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโดยที่แกนโลกเอียงตลอดเวลาทำให้แต่ละซีกโลกได้รับแสงแดดในปริมาณที่แตกต่างกันไปในช่วงเวลาของแต่ละปีค่ะซึ่งอ้างอิงตามการหมุนแล้วก็ตำแหน่งของโลกเทียบกับดวงอาทิตย์ในแนวโคจรจะมี4ฤดูกาลหลักตามสากล นะคะก็จะมีฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์จะเป็นช่วงที่ซีกโลกฝั่งนั้นหันแกนเอียงเข้าดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะนั่นก็จะทำให้ได้รับแสงแดดโดยตรงและเป็นเวลานานกว่าส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากช่วงเวลากลางวันจะยาวนานกว่าเวลากลางคืนค่ะต่อมาค่ะฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออทัมเป็นช่วงเวลาที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่ซีกโลกแต่ละฝั่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในระนาบที่ค่อนข้างเท่ากันทำให้ได้รับแสงแดดเท่าๆกันทั้งสองซีกช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะเท่ากันและอุณหภูมิเริ่มลดลงค่ะในช่วงฤดูหนาวค่ะคือวินเทอร์เป็นช่วงที่ซีกโลกฝั่งนั้นนะคะหันแกนเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดทำให้ได้รับแสงแดดเฉียงเฉียงและเป็นเวลาน้อยกว่าค่ะส่งผลทำให้อุณหภูมิต่ำลงมากและช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันค่ะและฤดูสุดท้ายคือฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงค่ะนั่นก็จะเป็นช่วงที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่ซีกโลกแต่ละฝั่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในระนาบที่ค่อนข้างเท่ากันอีกครั้งทำให้ได้รับแสงแดดเท่าๆกันทั้งสองซีกโลกช่วงเวลากลางวันจะเท่ากับเวลากลางคืนอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นพืชพันธุ์ก็จะเริ่มผลิใบขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็อิทธิพลของลมมรสุมไม่แตกต่างกันฤดูกาลสากลก็จะแบ่งออกเป็น4ฤดูตามที่กล่าวมาค่ะแล้วทำไมประเทศไทยเราถึงมีแค่3ฤดูเป็นฤดูที่แตกต่างจากฤดูสากลที่มักจะมีฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงล่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนในประเทศไทยนะคะสาเหตุหลักเลยค่ะทำให้ประเทศไทยมีเพียง3ฤดูและลักษณะของฤดูที่แตกต่างจากประเทศในแถบละติจูดสูงๆนั้นนะคะปัจจัยสำคัญมาจากหลากหลายประการผสานกันค่ะทั้งสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทั้งตำแหน่งที่ตั้งของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอิทธิพลของลมมรสุมที่จะมีปัจจัยในการกำหนดฤดูกาลของประเทศไทยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนในประเทศไทยนะคะก็คือตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรค่ะเราอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้เราได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในปริมาณมากตลอดทั้งปีและค่อนข้างตั้งฉากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่โลกในซีกโลกเหนือนะคะรวมถึงประเทศไทยค่อยๆเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้ได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอิทธิพลของลมมรสุมค่ะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะในช่วงปลายฤดูหนาวค่ะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะและค่อยๆพัดเปลี่ยนทิศทางค่ะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเข้ามาแทนที่นะคะก่อนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามาอย่างเต็มที่ในฤดูฝนค่ะจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่ลมเริ่มพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่นำพาความชื้นเข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดฝนตกชุกและก็ยังมีอุณหภูมิสูงจากการได้รับแสงแดดโดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะมีความร้อนสะสมเนื่องจากประเทศไทยค่ะได้รับแสงแดดจ้าเป็นเวลานานทำให้พื้นดินและอากาศสะสมความร้อนไว้มากส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องค่ะจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในบางช่วงนั่นเองค่ะสำหรับกลไกการเกิดฤดูอื่นๆในประเทศไทยนะคะจะเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมค่ะฤดูร้อนค่ะกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะและเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่นั่นทำให้เราได้รับความร้อนสะสมสูงค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดแต่ในบางครั้งจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำให้เกิดการปะทะกันก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะส่วนของฤดูฝนค่ะจะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยได้อย่างเต็มที่โดยเริ่มจากภาคใต้ขึ้นไปทางภาคเหนือค่ะลมมรสุมนี้จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจำนวนมากจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามานั่นจะส่งผลทำให้เรามีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝนเกือบทั้งประเทศค่ะส่วนฤดูหนาวค่ะจะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ลมมรสุมนี้ค่ะจะพัดเอาอากาศเย็นและแห้งจากบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะนั่นจะทำให้ภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวเย็นและค่อยๆไล่ลงมาทางภาคใต้ส่งผลทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกบ้างในช่วงต้นฤดูฝนนะคะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมประเทศไทยเราถึงมีฤดูกาลไม่เหมือนกับสากล นะคะนั่นก็เป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งของประเทศนะคะแล้วก็ลมมรสุมที่มีผลทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
5: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: was bedtime for Coco.
1: ถึงเวลาเข้านอนของโกโก้แล้ว
0: My little bear cub must be tired, said Mummy, after such a busy day.
1: เล่นซนมาทั้งวันลูกหมีตัวน้อยของแม่คงหมดแรงแล้วสิแม่พูด
2: Sweet dreams, said Daddy.
1: ฝันดีนะลูกพ่อบอก
0: As they kissed him good night, Coco thought sleepily about his day and wondered what his dreams might bring.
1: ขณะที่พ่อกับแม่จูบราตรีสวัสดิ์โกโก้ก็นึกถึงวันนี้อย่างง่วงงุนและสงสัยว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไร
0: Lazing in the early morning sunshine.
1: Coco นึกถึงตอนกำลังนอนตากลมรับแสงแดดยามเช้าตรู
0: ่ Climbing with his big sisters.
1: ปีนป่ายกับพวกพี่สาว
0: Playing by their favorite pool.
1: เล่นอยู่ที่ริมบึงแสนโปรด
0: And finding interesting insects.
1: และหาแมลงแปลกๆมาดูกัน
0: Even a ladybird with 3 spots on one wing and not a single spot on the other
1: รวมทั้งเต่าทองที่มีจุด3จุดบนปีกข้างหนึ่งแต่ปีกอีกข้างไม่มีจุดเลย
0: Coco found it on the fallen tree that looked like a big bear asleep in the grass
1: โกโก้เจอมันบนขอนไม้ที่ดูเหมือนหมีตัวใหญ่กำลังหลับไหลอยู่ในทุ่งหญ้า
0: Coco had forgotten about the big scary tree bear until that moment
1: โกโก้ลืมเรื่องหมีขอนไม้ใหญ่น่ากลัวนั้นไปแล้วจนกระทั่งตอนเข้านอนนี่แหละ
0: Supposing it came into his dreams tonight
1: ถ้าขอนไม้น่ากลัวนั้นเข้ามาในความฝันของโกโก้คืนนี้ล่ะ
0: Couldn't take the risk. Mummy! Daddy! He called.
1: Coco ไม่อยากฝันร้ายแม่จ๋าพ่อจ๋า Coco ร้อง
0: Coco told them all about his scary tree bear worry.
1: Coco เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีขอนไม้น่ากลัวทำให้นอนไม่หลับ
0: Said,
2: "Shall I give you something nice to think about before you go to sleep?"
1: พ่อบอกว่าพ่อเล่าเรื่องดีๆให้ลูกไว้คิดถึงก่อนเข้านอนดีไหม
2: Nice thoughts always keep the bad ones away.
1: เรื่องดีๆจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องไม่ดีหายไปได้เสมอ
0: Yes, please. Coco nodded, feeling much.Braver about the scary tree bear already.
1: ดีครับโกโก้พยักหน้ารู้สึกกลัวหมีขอนไม้น้อยลงทันที
2: Well, wondered Daddy.
1: ถ้างั้นพ่อนึก
2: Shall I tell you about a day when there were no scary things?
1: พ่อเล่าเรื่องวันที่ไม่มีเรื่องน่ากลัวให้ฟังดีไหม
2: A day so happy that if you think of it tonight, only sweet dreams will come.
1: วันที่มีความสุขมากๆถ้าลูกคิดถึงมันคืนนี้ก็จะฝันถึงแต่เรื่องดี
0: ๆWas that, Daddy? Asked Coco.
1: วันไหนหรือครับ Coco ถาม
0: Daddy kissed the top of his nose and said,
2: "The day you were born."
1: พ่อจูบจมูก Coco และตอบว่าก็วันที่ลูกเกิดไงล่ะ
2: One of those days that started misty.
1: วันนั้นหมอกลงแต่เช้า
2: But I knew a hot and sunny day was just around the corner
1: แต่พ่อรู้ว่าเดี๋ยวอากาศจะต้องอบอุ่นและแจ่มใส
0: A bit like today asked Coco
3: เหมือนอย่างวันนี้เหรอครับ
1: โกโก้ถาม
0: When I woke up I couldn't even see over the berry bush
3: เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นผมมองพุ่มเบอร์รี่แทบไม่เห็นเลย
2: Yes just like today Daddy smiled
1: ใช่แล้วเหมือนวันนี้แหละพ่อยิ้ม
2: And on the day you were born I gathered the juiciest berries and stickiest honey
1: ในวันที่ลูกเกิดพ่อออกไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่หวานฉ่ำที่สุดและน้ำผึ้งที่เหนียวข้นที่สุด
0: A bit like today asked Coco
2: As he remembered lying in the warm sun, eating his sweet breakfast berries.
3: คล้ายๆกับวันนี้ใช่ไหมครับ
1: โกโก้ถามพร้อมกับนึกถึงตอนกำลังนอนกลางแดดอุ่นและกินลูกเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นมื้อเช้า
2: Yes, said Daddy, but even more delicious.
1: ใช่แล้วแต่อร่อยกว่าอีกนะ พ่อตอบ

0: sisters were so happy they found special presents for you.
1: วันที่ลูกเกิดพวกพี่สาวของลูกดีใจมากจนถึงกลับไปหาของขวัญมาให้ลูกพ่อเล่าต
2: ่อ Like my lucky pine cone said Hakoko and my little log boat did they want to play with me too
3: อย่างลูกสนนำโชคกับเรือขอนไม้ลำเล็กๆของผมแล้วพวกพี่ๆอยากเล่นกับผมด้วยไหมครับ
1: โกโก้พูด
0: Oh yes laughed Daddy they wanted to play with you right there and then but Mummy said you needed to grow a little first
1: อยากเล่นสิลูกพ่อหัวเราะพวกพี่ๆอยากเล่นกับลูกเดี๋ยวนั้นเลยแต่แม่บอกว่าต้องรอให้ลูกโตขึ้นอีกนิดก่อน
2: And now I've grown said Coco We played so much today we had to jump in two rivers pool to cool down
3: และตอนนี้ผมก็โตแล้ว
1: โกโก้พูด
3: วันนี้เราเล่นกันเยอะมากจนต้องกระโดดลงแม่น้ำเพื่อคลายร้อนเลยครับ
0: When evening came remember daddy I took you in my arms to watch your first ever sunset and sing you a lullaby
1: เย็นพ่อกอดลูกไว้ในอ้อมแขนให้ลูกดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกและร้องเพลงกล่อมลูกพ่อรำลึก
2: Just like every evening yawned Coco
3: เหมือนกับทุกคืน
1: โกโก้หาว
0: He loved watching the sun go down with daddyAnd singing songs that made them laugh.
1: Coco ชอบดูพระอาทิตย์ตกกับพ่อและร้องเพลงที่ทำให้ทั้งสองหัวเราะครื้นเครง
0: And on your very first night, said Daddy quietly, you were so tired you fell fast asleep.
1: ในคืนแรกของลูกลูกเหนื่อยมากจนพลอยหลับไป
0: Mummy and I watched over you and no scary tree bear or bad dreams came to disturb our little one
1: พ่อกับแม่คอยเฝ้าลูกไม่ให้มีหมีขอนไม้น่ากลัวหรือฝันร้ายมารบกวนลูกน้อยของเราพ่อพูดเบา
2: ๆ Just like tonightsaid Coco
0: yes whispered daddy
3: เหมือนคืนนี
1: ้โกโก้พูด
3: ใช่แล้ว
1: พ่อกระซิบ
0: and daddy was right only sweet dreams came
1: พ่อพูดถูกจริงๆด้วยคืนนั้นโกโก้นอนหลับฝันดีตลอดคืน

0: Kid Darling Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Wonder W-O-N-D-E-R Wonder Wonder
1: สงสัย
0: Favorite F-A-V-O-U-R-I-T-E Favorite Favorite
1: ที่โปรดปราน
0: Insect I-N-S-E-C-T Insect Insect
1: แมลง
0: Ladybird L-A-D-Y B-I-R-D Ladybird Ladybird
1: เต่าทอง
0: Scary S-C-A-R-Y Scary Scary
1: น่ากลัว
0: Misty M-I-S-T-Y Misty
1: มีหมอก
0: Present P-R-E-S-E-N-T Present Present
1: ของขวัญ
0: Sunset S-U-N-S-E-T Sunset Sunset
1: พระอาทิตย์ตก
0: Lullaby L-U-L-L-A-B-Y Lullaby Lullaby
1: เพลงกล่อมเด็ก
0: Yawn Y-A-W-N Yawn Yawn
1: หาว
0: Disturb D-I-S-T-U-R-B Disturb Disturb
1: รบกวน
0: Whisper W-H-I-S-P-E-R Whisper Whisper
1: กระซิบ

0: Be Scared Darling, written by Amber Stewart, illustrated by Lane Marlowe, translated by Rung Arun Sampat Chalit, read by Dwayne Burgess, and published by Nanmi Books Kiddy.
1: เรื่องโดย Amber Stewart ภาพประกอบโดย Lane Marlowe แปลโดย Rung Arun Sampat Chalitสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
1: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็น

0: ประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่คานพี่เบิร์ดพี่กบวันนี้จะมาในตอนคุณปู่ต้นไม้ไปฟังกันเลย
2: เมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีเด็กตัวเล็กๆที่ชื่อหนูดีเป็นเด็กน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีรักธรรมชาติและชอบออกไปปลูกต้นไม้เดินเล่นนอนอ่านหนังสือ
3: วันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาหนูดีออกไปที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะ
2: ได้สิจ๊ะวันนี้หนูดีดีใจที่ได้ไปสวนสาธารณะกับคุณพ่อคุณแม่หนูดีเดินผ่านตัวเมืองที่มีเสียงดังอึกทึกคลึกโครมรถยนต์บีบแตรดังสนั่นเสียงเครื่องจักรกลทำงานฝุ่นควันลอยมัวเต็มท้องฟ้าผู้คนมากมายต่างพากันเร่งรีบรีบร้อนแข่งขันขาดรอยยิ้มบนใบหน้ามันทำให้หนูดีรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดไม่สบายตัวไม่สบายใจเอาซะเลยคุณพ่อคุณแม่พาหนูเดินข้ามทางม้าลายข้ามถนนไปอีกฝั่งก็ถึงสวนสาธารณะหนูดีมีความสุขดีใจวิ่งเล่นในสวนสาธารณะอย่างมีความสุขระหว่างที่หนูดีกำลังวิ่งเล่นอยู่นั้นหนูดีเห็นกระรอกน่ารักก็เลยให้ขนมแบ่งกับคุณกระรอกกิน
3: อ้าวกระรอกสวัสดีจ้าคุณกระรอกมากินขนมนี่สิอร่อยนะ
2: หนูดีแบ่งขนมให้คุณกระรอกกินด้วยคุณกระรอกดีใจอยากตอบแทนหนูดีเลยวิ่งเล่นกับหนูดีคุณกระรอกวิ่งนำหน้าหนูดีหนูดีวิ่งตามคุณกระรอกวิ่งนำหน้าหนูดีหนูดีวิ่งตามหนูดีวิ่งนำหน้าคุณกระรอกวิ่งตามวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกันใหญ
4: ่เร็วๆตามมาเร็วมาเลยโอ้ยเธอน้ำมั่งฉันตามนะ
3: สนุกจัง
2: วิ่งผ่านสวนดอกไม้สีสันหลากหลายสวยงามมากมายวิ่งเล่นกันจนลึกเข้าไปกลางสวนสาธารณะมาถึงใจกลางสวนสาธารณะแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่สวยงามมีต้นต้อนรับหนูดีหนูดีไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต
3: โอ้โหต้นไม้ใหญ่มากไม่เคยเห็นต้นไม้ที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
2: ก็ได้ยินเสียงใครบางคน
5: สวัสดีจ้าหนูดี
3: เสียงใครอ่ะเสียงใครพูดกับหนูดี
2: อ๋อนี่มันเสียงของคุณปู่ต้นไม้พูดกับหนูดีนี่เองหนูดีประหลาดใจแต่ก็มีความดีใจอยู่ด้วยนะ
5: ไม่ต้องตกใจทำใจให้เย็นๆหนูดีลองอยู่นิ่งๆดูนะข้ามC A L M calm นิ่ง
6: C A L M calm นิ่ง
5: แล้วลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆเงียบๆดูสิ
7: quiet Q U I E T quiet เงียบ
6: QUIET Quiet เงียบ
2: ในระหว่างที่อยู่เงียบและหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆอย่างเบาสบายก็ทำให้หนูดีเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวชัดเจนยิ่งขึ้นคุณปู่ต้นไม้ขยับกิ่งเป็นเหมือนมือใหญ่มาสัมผัสทักทายหนูดีอย่างแผ่วเบาและอุ่นหนูดีตัวน้อยหนูดีรู้สึกส
0: บายใจผ่อนคลายและมีความสุขอย่างแปลกประหลาด
3: คุณปู่ต้นไม้ใจดีจังเลยหนูดีนั่งเงียบๆอยู่บนต้นไม้แล้วรู้สึกมีความสุขจัง
6: HAPPY Happy มีความสุข
3: รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะ
0: คุณปู่ต้นไม้พาหนูดีออกเดินทั่วสวนสาธารณะสวัสดีทักทายลูกๆหลานๆญาติพี่น้องของคุณปู่ต้นไม้และสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายกระรอกตั๊กแตนแมงปอและเพื่อนๆ อีกหลายตัวเลยที่อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้หนูดีมีความสุขตื่นเต้นดีใจมากที่ได้รู้จักกับญาติพี่น้องของคุณปู่ต้นไม้และบรรดาเพื่อนๆหนูดีชวนกันมาเล่นสนุก
6: Play P-L-A-Y Play เล่น P-L-A-Y Playเล่น
0: เล่นซ่อนหาวิ่งไล่จับกระต่ายขาเดียวอีมอนซ่อนผ้าเล่นสนุกจนเพลินลืมเวลากันไปเลยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเย็น
5: นี่คงได้เวลากลับบ้านของหนูดีแล้วล่ะนะ
3: ค่ะหนูดีคงต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงหนูดีหนูดีไปก่อนนะคะคุณปู่ต้นไม
0: ้หนูดีพูดกับใครนะลูก
3: อ๋อก็พูดกับคุณปู่ต้นไม้ไงคะพ่อแล้วก็เพื่อนต้นไม้ค่ะเรากำลังเดินเล่นกันอยู
0: ่เนี่ยเย็นแล้วเรากลับบ้านกันนะหนูดีต้องบอกลาเพื่อนๆแล้วล่ะเพื่อนๆต้นไม้และคุณปู่ของลูกอ่ะคงจะต้องรอมาเจอกันในวันหลังแล้วล่ะคุณพ่อพาหนูดีเดินกลับบ้านหนูดีบอกลาคุณปู่ต้นไม้และเพื่อน
3: ๆบายบายหนูดีกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยววันหลังหนูดีจะมาหาคุณปู่ต้นไม้และเพื่อนๆอีกนะอย่าหนีไปไหนล่ะบายบาย
1: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: นักข่าวต้นกล้านิว
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้

0: อปลอมนะครับอ้างว่าคนดังเสียชีวิตหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับก็หลอกให้ไปกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับแล้วก็ทำให้เราสูญเสียเงินได้หรือถูกดูดข้อมูลไปนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเล่นทุกรูปแบบนะครับก็ยิ่งเป็นข่าววงในนะข่าวลับข่าวช็อกวงการนะครับต้องเช็คก่อนแล้วเราจะเช็คอย่างไรนะครับทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็แจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์นะครับไปตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบจากสื่อใหญ่ก่อนบางทีลิงก์มานะจาก Facebook บ้าง LINE บ้างนะครับที่ส่งเข้ามาก็ไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่นะครับพอกดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมนะเว็บไซต์ปลอมนะครับแล้วก็หลอกให้เราคลิกบางคนก็โดนนะแบบดึงข้อมูลไปนะเงินหมดบัญชีก็มีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะกดลิงก์ไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ต้องมาเตือนกันนะครับโดยหน้าของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับต้องระวังนะฮะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สกัดรถหัวลากลอบขนยาไอซ์บิ๊กล็อต300กิโลกรัมซุกในตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานส่งลงใต้ให้รับการสารภาพทำมาแล้ว2ครั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสยามบุญสมผบชน.พร้อมทีมคณะแถลงจับกลุ่มนายธนวัฒน์อายุ22ปีและนายปัชญาอายุ27ปีพร้อมของกลางยาไอซ์300กิโลกรัมรถลากจูงสีขาวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1คันเงินสด 40,000 กว่าบาทสร้อยคอทองคำ2เส้นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องจับกลุ่มได้ที่สถานีบริการน้ำมันอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามผลการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้หลังสืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีการใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาวพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สีแดงในการขนส่งกระทั่งเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามติดตามรถเป้าหมายมาจนถึงสถานีบริการน้ำมันบนถนนพระราม2จึงได้เข้าแสดงตัวจับกลุ่มนายธนวัฒน์คนขับที่พยายามวิ่งหนีและนายปัชญาผู้โดยสารจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบไอซ์บรรจุในกระสอบ15ใบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมสอบสวนให้การรับสารภาพว่ามีเอเย่นว่าจ้างให้ไปรับยาเสพติดที่ภาคอีสานเพื่อมาส่งให้กับเอเย่นที่ภาคใต้โดยได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2รอบก่อนจะถูกจับกลุ่มนอกจากนี้ ทีมคณะจับกลุ่มยังได้ประสานงานข่าวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศพม่าและประเทศลาวเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไทยรวมทั้งประสานกับทางเมียนมาจนจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อีก9คนแล้วอยู่ระหว่างการนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ผ่านมาขบวนการดังกล่าวใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปคุมตัวทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนค้นหาตัวการใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอนุรักษ
10: ์พี่แกงเมื่อวานนี้ก้อยไปทัศนศึกษามาคุณครูพาไปวัดหนึ่งเก่ามากเลยคุณครูบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแน
11: ่คงเก่าหน้าดูเลยนะแล้วไม่ผุพังพังไปหมดแล้วเหรอ
10: ไม่หรอกเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเชียวแหละอนุรักษ์คำนี้ฟังเพราะดีนะแล้วมันแปลว่าอะไรหรออ
11: นุรักษ์ก็คือรักษาไว้ให้คงเดิมวัดที่พี่ก้อยไปมานี้เขาคงต้องรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ถึงได้มีสภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไง
10: อย่างน้ำในคลองใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอนุรักษ์ละสิถึงได้ดำปี๋อย่างนี
11: ้ก็นั่นน่ะสิไม่ช่วยการอนุรักษ์น้ำถึงได้เสียไงอนุรักษ์คือการรักษาไว้ให้คงเดิมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณค่าเราจึงควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ดีตลอดไป
10: และพบกันใหม่นะคะ

0: เป็นมิติในใจเราที่มีความเขาเรียกว่าหวาดหวั่นในตัวเองและเราอยากแสวงหาความรู้สึกมั่นคงว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบเราตัวเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำให้เขาเลยนะบางครั้งเราก็เลยจำใจยอมหรือทำให้ด้วยความเกรงใจและหวาดกลัว
1: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
1: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็เข้าใจตัวฉันเองนะว่าต้องการอะไรหรือเออไม่ต้องการอะไรชอบไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะแต่มันไม่แค่นั้นนะมันมีเทคนิควิธีในการที่จะเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรต้องการอะไรนะคะเราคุยกับดร.สุวัฒน์ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: หลายๆครั้งที่ผ่านมาเรามักจะต้องเข้าใจคนอื่นอยู่บ่อยๆเนาะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันการอยู่กันในครอบครัวหรือแบบการคบหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจคนอื่นเนาะรู้ว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะเพื่อตอบโจทย์หรือตอบสนองอะไรเราบางอย่างหรือเปล่านะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุยกันวันนี้คืออยากจะให้เราเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเราอาจจะรู้ว่าเออก็ชอบแหละไม่ชอบแหละตรงไหนยังไงแต่การเข้าใจตนเองในทางจิตวิทยาลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหน
0: ครับจริงๆแล้วการเข้าใจตัวเองนี่มันเป็นคำภาษาไทยเนาะเข้าใจเนี่ยบางทีมันอาจจะสามารถขยายไปถึงคำว่ารู้เท่าทันตัวเองแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่เรามีเซลฟ์ awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองว่าในตัวเราเองเนี่ยครับมันมีกลไกอะไรยังไงผสมปะปนหรือว่าขับเคลื่อนอยู่ในจิตเราบ้างมีอะไรที่เป็นประวัติเรื่องเล่าหรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวเราบ้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมีรสนิยมในการใช้ชีวิตหรือรสนิยมในการให้คุณค่ายังไงไอ้พวกนี้มันจะเป็นมิติที่มันค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเพราะงั้นพอมันซุกซ่อนอยู่ในเชิงนามธรรมในตัวเราเนี่ยบางครั้งการที่เราใช้ชีวิตนะครับเราอาจจะขับเคลื่อนหรือว่าอาจจะทำอะไรต่างๆโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรอธิบายอยู่ด้านหลังบ้างเราก็ทำไปสมมติยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นคือเราเข้าใจตัวเองลึกระดับไหนหรือละเอียดระดับไหนเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในอะไรทรัพย์สินที่มันแบบมีความงอกเงยมันอาจจะถูกอธิบายด้วยความโลภอย่างเดียวก็ได้นะฉันแค่รู้สึกอยากมีมากขึ้นง่ายๆเลยแค่นั้นเลยหรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน
1: ไม่ค่อยจะมี
0: แล้วฉันก็รู้สึกถูกเหยียดหยามจากคนอื่นแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ฉันมานั่งทำงานแบบเล็กๆน้อยๆต๊อกต๊อกแต๊กแต๊กกว่าจะรวยเนี่ยคงช้าแล้วฉันก็บังเอิญไปเห็นในโซเชียลที่เขาพูดถึงเรื่องการลงทุนต่าง
1: ๆค่ะ
0: ฉันก็เลยมีความหวังขึ้นมาว่าถ้าฉันใช้ทางลัดอันนี้แล้วมันสำเร็จตัวฉันก็จะได้มีเงินมากขึ้นและไอ้คนรอบตัวฉันก็จะไม่สามารถเหยียดหยามฉันได้อีกหรือฉันอาจจะเอาความรวยนี้ไปฟาดหน้ามัน ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความแค้นก็ได้ หรือเป็นความรู้สึกขัดสนอดสูซึ่งอาจจะไม่ใช่ความโลภอาจจะมีความโลภผสมเพราะความโลภเนี่ยคือความอยากได้บางอย่างที่ยังไม่มีอยากได้มากกว่านี
1: ้
0: แต่เหตุผลในการอยากได้มากกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ากลไกเบื้องหลังคืออะไรอยากได้มากกว่านี้เพราะจะไปแข่งทัดเทียมคนอื่นอยากได้มากกว่านี้เพราะกดข่มคนอื่นหรืออยากได้มากกว่านี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกยิ่งใหญ
1: ่
0: หรือตัวเองเป็นคนที่บริโภคนิยมคือแบบคล้ายๆมีสิ่งที่อยากจ่ายอยากซื้ออยากครอบครองมากมากเหลือเกินไม่เกี่ยวกับข่มใครเลยฉันแค่อยากมีสิ่งพวกนั้นและฉันต้องใช้เงินซื
1: ้อ
0: ฉันก็เลยไปลงทุนซะเนี่ยครับมันจะมีกลไกอยู่ด้านหลังมากมายหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาพ่อแม่ค่อนข้างลำบากฉันหวังว่าถ้าฉันแบบลงทุนสำเร็จไอ้เงินก้อนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกคนในบ้าน
1: อ
0: าจจะเป็นความโลภผสมอยู่บ้างแต่มันอาจจะมีความกตัญญูเข้ามาเกี่ยวแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะว่าเราอาจจะมองเรื่องตลาดหุ้นในแง่ดีเกินไปเราอาจจะกำลังถูกทำให้เห็นว่ามันมีแต่ข้อดีว่ามันรวยขึ้นมันรวยขึ้นแต่อาจจะไม่ได้นึกถึงในด้านเสี่ยงที่แบบว่าเงินเราอาจจะหายเงินต้นอาจจะศูนย์ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันมีหลายสิ่งที่มันปะปนอยู่ในแค่เรื่องเดียวเนี่ยแค่การลงทุนในหุ้นเนี่ยครับมันอาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรามากมายเลย
1: บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังมองอยู่ด้านหลังอีกหลายๆด้านโดยที่เราไม่ดูตัวเราคิดว่าแค่เราอยากจะมีมากขึ้นแค่นั้นเอง
0: แต่สิ่งผลักดันให้เราทำให้เราเป็นเนี่ยมันมีอาจจะมีกลไกหลายตัวด้วยซ้ำ
1: แล้วเราต้องมองลึกลงไปขนาดนั้นเลยหรอ
0: ทีนี้มันขึ้นอยู่ความปราณีตนะครับความปราณีตของจิตแล้วก็ความประณีตของความใส่ใจ ทีนี้ยิ่งตัวเราอะครับมีความรู้เท่าทันตัวเองมากหรือ เห็นมิติต่างๆในตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเรายิ่งเป็นผู้ควบคุมและผู้กำกับให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในร่องในรอยได้ดีมากขึ้นเท่านั้น ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอันนี้ไปทำไมหรือทำต่อไปเพื่ออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ทำไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆคนนะครับใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่รู้สึกว่าต้องทำเห็นคนอื่นเขาทำกันก็เลยทำ แต่อาจจะลืมถามว่าฉันทำทำไมนะแล้วมันใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่าบางทีคนเราก็ไปขวนขวาย

0: เอาสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเข้ามา
1: แต่ว่ามันก็อาจจะต้องเป็นการอาศัยประสบการณ์บางอย่างด้วยไหมอย่างเช่นแบบพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเหมือนที่เราคุยกันนอกรอบเราก็จะรู้ว่าควรไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะเหตุอะไร
0: มันเกี่ยวกับประสบการณ์ครับถ้าเราพูดถึงการเข้าใจตัวเองเนี่ยผมลองเปรียบเทียบเป็นเหมือนเรากินอาหารแล้วกันบางทีเราเดินเข้าไปในฟู้ดคอร์ทสักที่นึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติเราเป็นมนุษย์ต่างดาว เป็นมนุษย์ต่างดาวไม่รู้จักว่าอาหารของโลกนี้คืออะไร
1: uh-huh.
0: เราก็เลยเข้าไปในฟู้ดคอร์ทที่หนึ่งเราไม่รู้จักอาหารสักร้านเลยครับเราไม่เคยเห็นสิ่งพวกนี้มาก่อน
1: uh-huh.
0: สิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าที่นี่คืออะไรมันไม่พ้นเรื่องของการพาตัวเองไปสัมผัสหรือลองไล่ชิมทีละร้านนะครับ
1: uh-huh.
0: พอไล่ชิมปุ๊บเราก็จะได้ค้นพบว่าตัวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งพวกนั้นยังไง
1: uh-huh.
0: เช่นพอลองอันนี้ปั๊บโอ้โหรสชาติมันไม่ใช่แนวอะ
1: ไม่ชอบ
0: พอลองอันนี้แบบมันมีขึ้นทางจิตของเราไอ้ส่วนนั้นนะครับเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้เก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและรู้จักธรรมชาติของตัวตนเราให้มากขึ้น
1: เหมือนกับอันนี้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเรา
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะแบบขับเคลื่อนมันไปต่ออ ย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็หมายความว่าเรารู้ความต้องการของเราเอง
0: แต่กว่าจะรู้เนี่ยบางทีมันก็ถูกอำพรางด้วยหลายสิ่งสมมติผมยกตัวอย่างเนาะเราเข้าไปในโรงเรียนเนาะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยครับเราก็เขาจะไปเจอเพื่อนหลายแบบใช้คำว่ามันมีผู้คนมากมายอยู่รอบตัวเรา
1: ใช่
0: แล้วเราก็ได้รับมายด์เซตว่าพวกเนี้ยเป็นเพื่อนเรานะเขาเรียนห้องเดียวกับเราเป็นเพื่อนกันนะ
1: คือเพื่อนกัน
0: ทีเนี้ยครับเราอาจจะมีมายด์เซตในช่วงนั้นว่าถ้าเรามีเพื่อนเยอะถ้าทุกคนรักเราเราน่าจะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในเรื่องการอยู่ที่โรงเรียนหรือเป็นคนที่ถูกยอมรับแต่ทีเนี้ยบางทีครับการที่เราใช้คำนี้กัน people pleaser เคยได้ยินเนาะผู้ที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือคอยแคร์ว่าผู้อื่นจะคิดยังไงกับเราไอ้พวกนี้ครับมันจะเป็นมิติในใจเราที่มีความเขาเรียกว่าหวาดหวั่นในตัวเองและเราอยากแสวงหาความรู้สึกมั่นคงว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบเราตัวเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น แต่ทีเนี้ยการที่ทำให้ผู้อื่นถูกใจอะครับจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำให้เขาเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้เพื่อนกลุ่มนี้ยอมรับสิ่งที่เราต้องทำคือทำการบ้านให้เขาคำถามคือเราอยากไปนั่งทำรายงานการบ้านให้เขาหรือเปล่าอาจจะไม
1: ่
0: แต่ทำไมเราถึงทำล่ะ
1: ก็เพื่อได้รับการยอมรับ
0: เพราะเรามีความหวาดกลัวบางอย่างเราก็เลยทำสิ่งนั้นเพื่อหวังว่าจะได้การยอมรับเข้ามาแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใช่แหละเราอยากได้รับการยอมรับแต่เอาจริงๆเลยนะเราอยากได้เพื่อนแบบนี้อยู่ในชีวิตเราจริงๆไหมเนี่ยถ้าเราถามลึกๆเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าให้ฉันเลือกได้ฉันอาจจะอยากได้เพื่อนที่แบบมันทำการบ้านเองแล้วมันก็เห็นค่าฉันอย่างที่ฉันเป็นโดยที่ไม่รบกวนฉันมากกว่าแต่บังเอิญว่าบางทีในจังหวะชีวิตนะครับเราอาจจะไม่ได้เจอคนแบบนั้นและเราก็อาจจะไปอยู่ใกล้ๆชิดไอ้คนแบบเนี้ยที่มันไม่ทำงานแต่มันเป็นมาเฟียถูกไหมเป็นผู้มีอิทธิพลบางอย่างทำให้เราเกิดความยำเกรงหวาดกลัวว่ากลัวจะไม่มีพวกพ้องและถ้าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเขาสามารถรังแกคนอื่นได้บางครั้งเราก็เลยจำใจยอมหรือทำให้ด้วยความเกรงใจและหวาดกลัวซึ่งอันนี้มันพูดถึงการเอาตัวรอดทีนี้บางทีการเอาตัวรอดอะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาที่แท้จริงก็ได้แต่แค่มันเป็นการทำไปเพื่อประคับประคองให้ตัวเองยังพออยู่รอดอยู่ดีมีสุขมนุษย์บางทีก็ไม่อยากเดือดร้อนนะครับถ้าถามว่าอยากทำจริงๆไหมไม่ได้อยากหรอกแต่มันมีคุณค่าตัวอื่นที่จำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงคุณค่าอีกตัวหนึ่งคือการอยู่รอดการอยู่มีสุขกับการอยู่รอดเนี่ยอาจจะเป็นคนละมิติกันบางทีเราอาจจะไม่ต้องสุขแต่เรารู้สึกเราอยู่รอดก็คือเราไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไปจุดสูงสุดคือตัวเรามีสุขด้วยแล้วก็อยู่รอดด้วยถ้าได้ครบทุกก้อนก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่อย่างที่บอกครับบางจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้เอื้อให้เรามีสิ่งนั้นได
1: ้พอฟังแบบนี้แล้วเหมือนแบบสะท้อนไปเลยอะอย่างถ้าเป็นเด็ก
0: ๆ
1: น้องๆอะไรแบบนี้นะคะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือ เป็นการคาดหวังเพื่อให้ตัวเรารอดแต่ว่าพอมาจนถึงระดับที่หลายๆคนอาจจะผ่านประสบการณ์มาหลายๆอย่างก็จะมองย้อนกลับไปและเข้าใจว่าเราไม่ควรจะขนาดนั้นเลยเนาะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปคาดหวังหรือแคร์อะไรขนาดนั้นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่ตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นไง
0: ที่เราเป็นผู้ใหญ่เราคิดอย่างนี้ได้เพราะตัวเราดีดออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้ว
1: แต่มาเจออีกสถานการณ์หนึ่งแทน
0: ซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายสุดท้ายก็ต้องพีซเอาใจเจ้านายอยู่ดีถูกไหมฮะ
1: ยังไง
0: สุดท้ายมันก็เป็นสถานการณ์เดิมแต่ว่าที่เราสามารถวิเคราะห์ประเมินเหตุการณ์ที่เราเป็นวัยเด็กแล้วพูดเรื่องเพื่อนได้เนี่ยเพราะตัวเราออกจากสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับเราไปแล้วครับเราถึงสามารถมองสิ่งนี้ด้วยความเป็นกลางได้หรือเราออกจากลาออกสมมตินะลาออกจากงานเลยเราไม่จำเป็นต้องกลัวเจ้านายต่อไปเจ้านายไม่ได้สามารถให้คุณให้โทษเด็กต่อไปฉันรวยแล้ว
1: ฉ
0: ันจะคิดประเมินด่าเจ้านายยังไงก็ไม่ผิดครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาตัวรอด
1: แต่มาเอาตัวรอดด้านอื่นแทน
0: ใช่ครับแต่เราอาจจะรู้ตัวมากขึ้นว่าที่นี่มันทำงานด้วยความจำเป็น
1: อ
0: ะแต่ถ้าเมื่อก่อนคือเราอาจจะทำเอาใจเพื่อนโดยที่เราไม่รู้จะอธิบายตัวเองยังไงแต่ถ้าเป็นรูปแบบงานเนี่ยบางทีเราไม่ได้ผูกพันกับเจ้านายไม่ได้ผูกพันกับใครที่ทำงานแต่เห็นว่าเราเข้า

0: มาจำเป็นต้องมาทำงานเพื่อได้รายได้เราอาจจะมีคำอธิบายว่ากับตัวเองครับว่าอันเนี้ยเรากำลังทำด้วยความจำใจอยู่นะแต่มันมีเหตุผลที่เราทำอยู่คือต้องการรายได้อันนี้ก็เป็นการรู้เท่าทันตัวเองเหมือนกัน
1: แต่ว่าไอ้ความต้องการรายได้เนี่ยมันเพื่อการดำรงชีพการอยู่ต่อหรืออะไรมันอันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยเพื่อความอยู่รอดอ่ะเนาะ
0: คือ
1: จะทำงานไปโดยไม่เป็นไรฉันไม่
0: ช่างมันมิตรภาพช่างมันก็มี
1: จะกลายเป็นแค่ชื่อถนนมิตรภาพไม่มี
0: มามุกนี้ไง
1: มามุกนี้เอาไปเล่นได้อะไรแบบเพราะฉะนั้นแสดงว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเหมือนกลายเป็นว่าบางทีเราก็ไม่เคยถามตัวเองอะเนาะว่าตัวเองอะเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราทำงานหรือเราเกิดมาด้วยความคาดหวังของใครหลายๆคนคาดหวังกับตัวเองคนอื่นคาดหวังเรามันมีแต่ความคาดหวังเต็มไปหมดเลยอะเอิ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเราจะไปเข้าใจตัวเองตอนไหนมันมีอะไรที่บ่งบอกไหมว่าแบบเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เรามัวแต่เข้าใจคนอื่นเยอะเกินไปแล้วตัวเองอะมันมีผลอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแคร์คนอื่นมากไปเช่นแบบโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากกับการที่ต้องแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีบอดี้แลงเกจอะไรที่มันบอกออกมาไหมว่าแบบเกินไปละ
0: จริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกบีบนะครับให้คิดอย่างเงี้ยกันเนาะสมมติแขนเราถูกบีบอย่างเงี้ยครับเราจะสัมผัสถึงแรงกดถูกไหมแต่พอเป็นจิตเราเนี่ยครับมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือมันจะรู้สึกถึงความอึดอัดความหายใจไม่คล่องความรู้สึกเหมือนใจมันสั่นๆมันวอกแวกมันวิตกอะไรเงี้ยฮะไอ้พวกนี้มันคืออาการทางจิตใจซึ่งแน่นอนถ้าอาการทางจิตใจมันค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะขยับไปที่ร่างกายบางคนอาจจะเป็นเรื่องแพนิคก็ได้บางคนอาจจะฝันร้ายนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะมีความแบบมือสั่นกลัวอะไรเงี้ยฮะมันจะมีความไม่เชื่อมั่นไอ้พวกนี้มันคืออาการที่กำลังบอกว่าตัวเรามีความเป๋บางอย่างแล้ว
1: มากเกินคือมากเกินไปใช่ไหม
0: ซึ่งระดับความเข้มข้นมันก็จะแล้วแต่ถ้าระดับไม่เข้มข้นมากจะรับรู้แค่ในใจแต่ไม่ถึงขนาดแย่มากแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันดูซีเรียสอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีความกังวลสูงมันจะเริ่มออกมาเป็นร่างกายแล้ว
1: นั่นหมายความว่าพอมันมีภาวะแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเราอ่ะลืมเข้าใจตัวเองคือลืมมองตัวเองไม่ได้ให้ตัวเองสำคัญไปกว่าสิ่งตรงนั้นใช่ไหม
0: ครับบางทีเหมือนกับเราอาจจะรู้สึกกังวลกลัวอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคำใบ้ไปสู่การทำความเข้าใจว่าเราอยู่ในภาวะนี้ได้ยังไงผมว่าการจับประเด็นที่อาการเป็นจุดเบื้องต้นนะผมใช้คำว่าเป็นจุดเบื้องต้นในการย้อนกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราไล่ตามเส้นเวลาเนี่ยครับอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีอาการนี้อันนี้พูดถึงเทคนิคแล้วเนาะเทคนิคการทำความเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยครับไม่ว่าเราจะจับตรงไหนได้ก็ตามปักตรงนั้นไว้ก่อนแล้วจากนั้นให้เราขยายเส้นย้อนหลังดูว่าไอ้เส้นเนี้ยมันไล่ย้อนไปหาจุดกำเนิดมันยังไงหรือถ้าเราจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาการตรงนี้ของเราอะครับเราคิดว่าเหตุการณ์ไหนก่อนหน้านี้ที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้บ้างบางคนอาจจะเล่าไปถึงวัยเด็กก็ได้นะเช่นแบบว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ยอมรับในตัวเขาแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวเขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบได้รับความรักดีเขาอาจจะมาไล่เรื่องตอนสมัยเรียนก็ได้เพื่อนไม่ยอมรับเขา
1: อ๋อมันต้องมีจุด
0: ที่เกี่ยวพันใช่ครับหรือบางทีไม่ใช่เขาถูกยอมรับทั้งพ่อแม่และเพื่อนในโรงเรียน
1: แต่
0: จนกระทั่งมาทำงานแล้วมันเจอคนขี้ฉาคนหนึ่งที่รู้สึกมันไม่ชอบหน้าเราเพราะเราเด่นกว่ามันมันก็เลยเริ่มรังแกเราแล้วมันก็เริ่มเขาเรียกว่าใส่ร้ายเราเล่าเรื่องของเราเนี่ยในทางที่ผิดให้คนอื่นฟังแล้วทุกคนก็เลยแบบหูเบาก็เชื่อแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็แบนเราบางทีตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดในการอธิบายว่าจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกเล่าด้วยสตอรี่ตรงไหนที่มันนำมาม
1: ันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับใครเป็นคนเล่าให้ฟัง
0: ก็ด้วยก็มีใช่ครับแต่สุดท้ายคือเราควรจะรู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องอ่านสถานการณ์รอบตัวให้ออกว่าใครเป็นใครอยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
1: คือใช่เพราะว่าตัวเราต้องรู้ตัวเองที่สุดว่าเราเป็นแบบนั้นไหมใช่แบบนั้นไหมถ้าเราไม่ใช่แต่บางทีมันก็เดือดร้อนนะเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้ตัวเราเองอ่ะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดว่าโหลงลึกไปขนาดแบบรากเหง้าของตัวเองขนาดนั้นว่าในจิตใจรากเหง้าของจิตใจตัวเราอะนะแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ต้านทานไม่ไหวเนาะกระแสข้างนอกมันหนักกว่าตัวเราอะ
0: ใช่แล้วเราเคยได้ยินคำว่าแก๊สไลท์ใช่ไหมฮะ
1: แก๊สไลติ้ง
0: บางทีถ้าเราไม่ได้มีพวกไม่ได้มีคนที่แบบให้หลักการหรือว่าทำให้เราหนักแน่นเนี่ยอยู่ไปอยู่มาก็มึนเหมือนกัน
1: เป๋
0: จนเริ่มงงว่าแบบเอ๊ะหรือเป็นเราเองว่าอย่างเงี้ยครับมี
1: จริงหลายๆสถานการณ์ที่อาจจะฟังจากใครหลายๆคนหรือการที่เรามองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรับรู้เรื่องราวอย่างเงี้ยมันมีจริงๆนะ
0: ครับ
1: ที่แบบ เป็นพรรคเป็นพวกหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คนนึงแบบจากที่เดิมก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอ่ะกลายเป็นคนมีปัญหาเฉยแล้วเจ้าตัวกลายเป็นว่าอ้าวฉันคือตัวปัญหาเหร
0: อ
1: เอองงเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะนะ
0: เยอะ
1: ถึงแม้จะรู้ตัวตนตัวเราก็แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่แต
0: ่มันก็เผลอมึนๆได้เหมือนกัน
1: ไม่อ้อง
0: ใช่ฮะ
1: อันนั้นฝั่งเยอะกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราตัวคนเดียวมันจะไปสู้ยังไงไหวอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะงั้นการสมมุติถ้าตัวเราแบบเป็นคนกลุ่มน้อยที่แบบมีตัวคนเดียวเนี่ยฮะ เราต้องตั้งสติสูงมากใช่ไหมว่าต้องตั้งสติด้วยตัวเราเองสูงมากในการแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรและเราจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการคุยกับตัวเองเยอะนิดนึงในการที่จะแบบว่าเตรียมใจให้พร้อมก่อนไปเจอสถานการณ์จริง
1: โอ้
0: แต่ถ้าเกิดเรามีกัลยาณมิตรเนาะเราใช้คำว่าเพื่อนมิตรสหายที่ดีที่ช่วยยึดให้เราแบบไม่เสียหลักไอ้ตรงเนี้ยอาจจะพอช่วยกันเตือนได้เราก็จะแบบใช้การพึ่งพาตัวเองน้อยหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายครับมนุษย์มันมีจิตอ่อนไหวเป็นทุนเดิมแล้วก็ต้องอาศัยการปรับตัวในการอยู่รอดเพราะงั้นมันไม่แปลกครับที่บางทีมนุษย์เราจะชอบมีคำถามที่ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะหรือฉันเองที่มีปัญหาหรือฉันเองที่ทำไม่ถูกบางทีไอ้จุดนั้นแหละที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทำให้เราเสียศูนย์เสียหลักละแต่บางครั้งเราควรจะตั้งคำถามใหม่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นจริงในสังคมเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงและให้เราตั้งคำถามว่าอาจจะไม่ใช่ฉันนะมันเป็นอะไรที่แกวะ เป็นอะไรที่แกวะถึงทำให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะ
1: คือไม่ได้มานั่งโทษตัวเองซะทีเดียว คือคนโทษตัวเองมีนะคนโทษทุกอย่างแบบเป็นเพราะฉันเป็นเพราะฉันโทษตัวเองอย่างเดียวมีแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองสมัยว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากสิ่งแวดล้
0: อม
1: สังคมที่เปลี่ยนไปอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องยอมรับตัวเราเองด้วยว่าเรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
0: แล้วก็บางอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ดีนะแต่มันเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เราแสดงออกแล้วอาจจะไม่พอดีกับคนอื่นผมมดผมยกตัวอย่างนะเช่นเรามีนายที่
1: อีโก้จัดมีอะไรอยู่กันในใจ
0: ยกตัวอย่างไม่มีผมไม่มีนายแต่แกยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่บางครั้งพฤติกรรมเราไม่พอดีตะกี้ที่จะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเราจำเป็นต้องร่วมงานกับนายที่ค่อนข้างมีอีโก
1: ้
0: และชอบคนประจบทีนี้สมมติเรารู้จักตัวตนเราเลยว่าตัวเราเนี่ยพื้นฐานจะเป็นคนชมคนอื่นเมื่อเขามีสิ่งที่ควรชม
1: สมเหตุสมผล
0: เราแบบเป็นคนตรงไปตรงมาเราจะไม่เล่นละครเสียแซงใส่ใครเรารู้จักตัวเองดีแล้วแต่บังเอิญวิถีชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ใต้ผู้มีอิทธิพลที่ต้องการสิ่งนี
1: ้
0: ทีนี้ประเด็นคือพอตัวเราเนี่ยมีพื้นฐานของการไม่ได้ชื่นชมไม่ได้แบบอะไรอวยยศอะไรเงี้ยแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็อาจจะไม่ถูกโปรโมทไม่ได้ถูกเลื่อนขั้นหรือไม่ได้ถูกอะไรบางอย่างถูกไหมครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าถาม
1: เขา
0: อะ
1: ไ
0: ร
1: เพรา
0: ะผู้มีอิทธิพลเขามีสิทธิ์ในการจะทำอะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ถูกไหมทีเนี้ยถ้าตัวเราไม่ถูกโปรโมทปั๊บแล้วถ้าเราตั้งคำถามผิดนะครับมันจะไปคนละเรื่องเลยสมมติถ้าเราตั้งคำถามว่าหรือเป็นเพราะฉันไม่น่ารักฉันเป็นคนไม่ดีพออ้
1: าว
0: นายเลยไม่รักสมมติถ้าเราตั้งว่าฉันดีไม่พอฉันทำงานดีไม่พอนายเลยไม่รักอันนี้มันจะเป็นการโทษตัวเองว่าฉันไม่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าเราตั้งคำถามใหม่ว่าจริงๆแล้วที่เราทำงานเนี่ยโดยเขาเรียกว่า job description หรือแม้กระทั่งตัวภารกิจเนี่ยเราทำทุกอย่างได้สมบูรณ์ดีแต่เพียงแค่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมของการอาจจะแบบ
1: เข้าหา
0: ชมนายอวยยศหรือให้เครดิตนายซึ่งอันเป็นสิ่งที่นายต้องการนะครับแสดงว่าตรงนี้พฤติกรรมเราอะไม่พอดีกับนายคนนี้แต่ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีนะ
1: แค่ไม่พอดี
0: ไม่พอดีกับนายคนนี
1: ้
0: นายก็เลยมองว่าพฤติกรรมเราไม่ดีกับเขาเพราะเราไม่อวยยศเขาแต่อันนี้ต้องเล่าอย่างนี้นะครับอันนี้มันคือภาพที่ผมวางให้ดูกลาง
1: ๆ
0: ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมซึ่งแน่นอน
1: มันเจอแบบนี้
0: โดยทัศนคติผมอะผมไม่ได้เชียร์ให้อวยยศใครพร่ำเพื
1: ่อ
0: แต่ในบางสถานการณ์บางท่านจำเป็นต้องอยู่ในบริบทนี
1: ้
0: นะครับทีนี้ถ้าเราจะเถียงตรงไม่ผิดเราสามารถไม่ชมได้แต่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ผิดและฉันจะไม่ชมแกด้วย
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวเลย
0: ต่อให้ฉันถูกดองต่อให้ฉันถูกดองฉันก็ไม่เกลียดตัวเองถ้าเรื่องนี้เราคิดได้อย่างนี้ครับจบหมายความว่าเราไม่ต้องขายวิญญาณและฉันรับสภาพเองที่จะดองแบบนี้ดีกว่าขายวิญญาณให้นายอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคือฉันรู้แหละฉันไม่เป็นคนไม่ชอบอวยยศแต่เพื่อการหล่อลื่น เพื่อการอยู่ให้ง่ายขึ้นนิดนึงฉันเลยอาจจะต้องเล่นละครสักนิดนึงโดยที่ฉันยังรู้ตัวเองว่าแบบต้องไม่เล่นเกินเท่าไหร่ฉันถึงจะเกลียดตัวเองฉันเล่นประมาณนี้อ่ะมันเกิดการหล่อลื่นนายรู้สึกเอ็นดูมากขึ้นบางทีเราเล่นประมาณนี้นิดหน่อยอะครับที่ไม่เกินเบอร์เราอาจจะรู้สึกแบบพอประนีประนอมกับตัวเองได
1: ้
0: แล้วถ้าตรงไหนที่มันเริ่มเยอะเกินเราอาจจะแบบอันนี้ฉันว่าไม่ดีกว่าเพราะไม่งั้นถ้าฉันพูดเลเวลแล้วเนี่ยฉันอาจจะกลายเป็นคนที่เกลียดตัวเองแล้วว่าโอ๊ยตอนแหลน้อยอย่างเงี้ยมึงไปจบเกินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เห็นภาพเห็นภาพ
0: ใช่ครับเพราะงั้นเรื่องนี้มันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์หลายสายพันธุ์ผมช่วงหลังผมชอบใช้คำว่าสายพันธุ์เดี๋ยวผมลองแชร์เนาะเวลาเราเห็นสุนัขเนี้ยครับอะไรก็ตามที่หน้าตาอย่างนี้สีขาอย่างนี้มีหางอย่างนี้เราเรียกสุนัขทั้งนั้นแหละแต่จริงแล้วสุนัขนะครับมันจะมีสายพันธุ์แยกไปอีกพุดเดิ้ลไซบีเรียนโกลเด้นพิทบูลร็อตไวเลอร
1: ์ก็นิสัยแตกต่างกันไป
0: นิสัยสายพันธุ์ต่างกันแต่ทีเนี้ยเราเห็นด้วยสายตาได้ชัดเจนว่านี่คือพุดเดิ้ลนี่คือไซบีเรียนนี่คือพิทบูลมันเห็นด้วยสายต
1: า
0: แต่มนุษย์นะครับมันหน้าตาคล้ายๆกันหมดแหละเพราะงั้นเราเลยไม่สามารถจำแนกผ่านการเห็นด้วยสายตาได้แต่เราต้องดูคุณค่าที่เขาให้ตัวตนที่เขาเป็นพฤติกรรมที่เขาทำไอ้พวกเนี้ยจะระบุสายพันธุ์ของเขาได้ซึ่งสายพันธุ์ที่ว่านี่คือสายพันธุ์ของจิตใจแต่ผมจะไม่พูดถึงสายพันธุ์วงตระกูลนะเพราะว่าอันนั้นอาจจะมีอาจจะเกี่ยวพันก็ได้เช่นเชื้อชาตินี้DNA แบบนี้อาจจะมีผลก็ได้แต่ถ้าแบบมองให้เป็นธรรมอะครับบางครั้งเราอาจจะใช้สิ่งพวกนั้นอะในการเหมารวมคนทุกเชื้อชาติไม่ได้เพราะมันต้องแยกย่อยระดับที่ว่าแม้กระทั่งลูก2คนเนี่ยเกิดในครอบครัวพ่อแม่เดียวกันนิสัยอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได
1: ้
0: ต่อให้ถ่ายทอดสิ่งเดียวกันต่อให้เราเกิดเป็นคนไทยอยู่ด้วยกันในประเทศเนี้ยเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันบางทีวิธีคิดการตอบสนองการให้คุณค่ายังไม่เหมือนกันเลย
1: โอ้ฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยนะ
0: ใช่ครับแสดงว่าบล็อกของ DNA อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลทั้งหมดก็ได้แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของตัวตนการให้คุณค่าของจิตใจเลยแหละที่จะระบุว่าจริงๆแล้วเราคือสายพันธุ์ไหน
1: คือเหมือนให้พยายามรับรู้ในความรู้สึกของตนเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวบางทีสถานการณ์เราเป็นแบบของเราอย่างเดียวไม่ได้
0: อ
1: าจจะต้องมียืดหยุ่นบ้างแต่ก็ไม่ใช่เสียตัวตนอย
0: ่
1: างน
0: ั้
1: นถูกไหม
0: เพราะถ้าเรายิ่งรู้จักตัวตนเรามากเท่าไหร่ว่าเรามีอาการบวกอาการลบอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยเราจะค่อยๆเลือกวิถีเลือกเส้นทางเลือกรูปแบบให้กับตัวเองให้เหมาะขึ้น
1: เขาถึงได้บอกว่าแบบเราเป็นคนแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้น
0: ก็ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ก็ด้วยคร
1: ับ แบบอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นอะไรแวดล้อมเรา
0: แต่จริงๆคำว่าดึงดูดนะครับมันจะไม่ใช่ดึงดูดแค่คนประเภทเดียวกันเข้ามานะเช่นสมมติเราเป็นคนเย็นๆใจดีเราอาจจะมีเพื่อนเย็นๆอยู่ด้วยกันเพราะว่าคนเย็นๆก็อยากคบคนเย็นด้วยกัน
1: เย็นเกิน
0: ในขณะเดียวกันไอ้คนเย็นเนี่ยก็จะถูกเฉาชวยผลประโยชน์จากคนร้อนที่นี่มันเย็นดีไว้มันรับฟังไว้ฉันเกาะมันไว้เป็นเพื่อนดีกว่าแล้วเวลาฉันมีปัญหาฉันจะได้เล่าให้มันฟังมันเพราะมันไม่โต้ตอบ
1: เราถูกดูดเข้าไปไม่ใช่เราดูดเขาเข้ามา
0: ซึ่งสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือมันมีระบบห่วงโซ่อาหารด้วยที่เราต้องไม่ลืม
1: โอ้เอ็นดูเราไม่ได้อยู่บนห่วงโซ่อาหารซะด้วยสิ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้อยู่บนสุด
0: ใช่มันก็จะมีอย่างที่บอกเนาะมีระบบรวมพวกคำว่ารวมพวกคือพวกเดียวกันมารวมกันก่อนที่สองคือตัวเราเนี่ยดึงดูดนักล่าเข้ามา ด้วยความเป็นเรา
1: โอ้ย
0: ความใจดีความขยันทำงานความไม่หือไม่อือพวกนี้ก็จะเรียกนักล่าบางอย่างที่จะเข้ามาเอาเปรียบได้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้มันเลยต้องรู้เท่าทันไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับมันต้องรู้เท่าทันโลก
1: ขอบคุณคุณเอิญจ้า
0: สว
1: ัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ทำไมทฤษฎีโอเชียนจึงมีส่วนในการทดสอบบุคลิกภาพของตนเองและคัดเลือกรับพนักงานเข้าทำงานในองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ
4: ทฤษฎีบุคลิกภาพโอเชียนเนี่ยมันก็ประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษ5ตัวด้วยกันคือ O C E A N บางครั้งเนี่ยคนเขาจะเรียกว่า Big Five อันนี้มันก็คือแบบจำลองทางด้านจิตวิทยาที่จะใช้อธิบายลักษณะนิสัยของมนุษย์เราเนี่ยนะคะ5ด้านหลักแล้วก็วัดผลแบบสเปกตรัมคือสูงกับต่ำ O ตัวแรกเนี่ยการเปิดกว้างหรือการเปิดรับประสบการณ์ถ้าได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆไวต่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะเกี่ยวกับการรับรู้ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยตัว C นะคะสติปัญญาความรอบคอบความมีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของบุคคลที่จะระมัดระวังหรือขยันหมั่นเพียรถ้าใครได้คะแนนตรงนี้สูงนะคะก็แสดงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะมีการวางเป้าหมายในชีวิตชัดเจนหรือในการทำงานอย่างชัดเจนนะคะชอบวางแผนล่วงหน้ารับผิดชอบ หรือควบคุมการกระทำของตัวเองได้เชื่อถือได้ต้องการความเพอร์เฟกต์ตัว E การเปิดรับเข้าสู่สังคมหรือความชอบในเรื่องของการพบปะสังสรรค์การเปิดตัวอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นระดับของความกระตือร้นและความเป็นมิตรกับผู้คนคนที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ได้พลังจากการเจอผู้คนเขาชอบเจอผู้คนอยู่ท่ามกลางผู้คนเงี้ยจะแสดงถึงความร่าเริงชอบสิ่งแวดล้อมที่ตื่นเต้นเร้าใจแต่ถ้าคะแนนกลุ่มนี้ได้ต่ำก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบความสงบชอบชาร์จพลังงานแบบอยู่คนเดียวมันแสดงถึงการขาดทักษะในการเข้าสังคมตัว A ความเป็นมิตรหรือความเห็นอกเห็นใจนะฮะนึกถึงใจคนอื่นมีลักษณะที่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถ้าใครได้ในกลุ่มนี้สูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นชอบช่วยเหลือมองคนในแง่ดีมีความซื่อสัตย์จริงใจไว้วางใจได้ถ้าได้ในกลุ่มนี้ต่ำก็แสดงว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะฮะยึดเหตุผลเป็นหลักไม่ชอบช่วยเหลือใครเหมือนกับว่าทำตามหน้าที่เท่านั้นแล้วก็เป็นคนหวาดระแวงมีบุคลิกที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครแล้วก็ไม่ชอบทำงานกับคนอื่นตัวเองความอ่อนไหวทางอารมณ์นะฮะเช่นว่าเป็นคนคิดมากไหมคิดเยอะไหมนะฮะวิตกกังวลไหมหรือมีความไม่มั่นคงในอารมณ์ถ้าได้คะแนนสูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เวลาเจอกับความเครียดเนี่ยขาดเหตุผลนะคะไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางจิตได้แต่ถ้าได้คะแนนตรงนี้ต่ำนะคะก็แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่สงบจัดการกับความเครียดได้ดีพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสม
1: อ
4: ถ้า1เรายอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง2เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
2: This is Thai PBS podcastรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้รับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
5: The science tells us these events will get worse and more intenseThat's more communities facing repeated trauma. We need to come together to meet the problem head on. There's no avoiding the scale of our responsibility or the cost of inaction.
4: การพัฒนา AI และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นฮอตท็อปิกของโลกในเวลานี้นะคะออสเตรเลียจะมีนโยบายอย่างไรหากแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งสองด้านขัดแย้งกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
6: Another explanation that I can think of is our immune system just isn't the same. It constantly evolves, right? Every time you get sick, every time you get an infection, your immune system will change a little bit. But it can also adapt in the wrong way, which is what allergies is.
4: มาหาคำตอบว่าทำไมหลายคนจึงมาเป็น hay fever เมื่อย้ายมาอยู่ออสเตรเลียนะคะ ดร. เจสันยูแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จากนครซิดนีย์จะมาอธิบายเรื่องนี้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะแต่ในช่วงนี้ไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนนะคะอัลบานิซี จี Open AI ปม AI เจาะระบบ Medicare ฮิลดาชี้ค่าครองชีพกดดันครัวเรือนออสเตรเลียสสนิวเซาท์เวลส์แรงรับมือความรุนแรงในครอบครัวเทียบชั้นภัยพิบัติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันชยดาภาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะ AI Agent ที่พัฒนาโดย Open AI สามารถเจาะเข้าสู่ระบบ Medicare ของออสเตรเลียส่งผลให้นายกรัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา AI ของ OpenAI เข้าถึงเว็บไซต์ของรัฐบาลและเจาะเข้าไปยังระบบข้อมูล Medicare ที่ดูแลโดย Services Australia ขณะที่กำลังค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลขณะนี้สำนักงานสัญญาณแห่งออสเตรเลียกำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวโดย

0: เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของชาวออสเตรเลียถูกนำออกไปแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อจากนครนิวยอร์กระบุว่า OpenAI ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะแจ้งรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: And today I spoke with the CEO of OpenAI Sam Altman to express
0: วันนี้ผมได้พูดคุยกับแซนอัลต์แมน CEO ของ OpenAI เพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งของออสเตรเลียต่อเหตุการณ์นี้และผมได้แสดงความผิดหวังด้วยว่าบริษัทใช้เวลานานเกินไปกว่าที่จะแจ้งรัฐบาลออสเตรเลียว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกันนายอัลบานิซีกล่าวผลสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวออสเตรเลียครั้งใหญ่หรือรายงานฮิลดาพบว่าปัญหาค่าครองชีพกำลังสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อหลายครัวเรือนโดยหลายคนประสบปัญหาทางการเงินและกังวลว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและอาหารหรือไม่จากผลสำรวจยังพบว่าแรงงานออสเตรเลียมากกว่าครึ่งระบุว่าตนเองมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในระดับที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำซึ่งภาวะดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ลดลงรวมถึงแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเพิ่มขึ้นในด้านความสัมพันธ์ชาวออสเตรเลียที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวให้คะแนนคุณภาพความสัมพันธ์กับคู่ของตนค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 จาก 5 คะแนนศาสตราจารย์โรเจอร์วิลกินส์ผู้อำนวยการร่วมของการสำรวจฮิลดาระบุว่าผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
2: Partnered are quite satisfied.
0: ผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีคู่ต่างค่อนข้างพึงพอใจกับคู่ของตนเองและส่วนใหญ่บอกว่ายังรักคู่ของตนมากแต่เราก็เห็นความแตกต่างระหว่างเพศโดยที่ผู้ชายรายงานระดับความพึงพอใจต่อคู่รักที่เป็นผู้หญิงสูงกว่าระดับความพึงพอใจที่ผู้หญิงมีต่อคู่รักที่เป็นผู้ชายมาที่ข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะเมลิซาแมคอินทอชส.ส.รัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าการรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนและจริงจังในระดับเดียวกับการรับมือกับภาวะวิกฤตส.ส.จากพรรคเสรีนิยมจากเขตลินเซ่กล่าวว่ารัฐบาลทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางควรรับมือกับความรุนแรงในครอบครัวในลักษณะเดียวกับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมและไฟป่าเธอยังเรียกร้องให้มีการรวบรวมและนำข้อมูลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพร้อมระบุว่าปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองมาทิ้งท้ายที่ข่าวผู้บริหารองค์กร The Parenthood ซึ่งรณรงค์ด้านสิทธิและสวัสดิการของพ่อแม่และครอบครัวระบุว่าการสนับสนุนพ่อแม่และเด็กในช่วงปฐมวัยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวข้อมูลจาก The Parenthood ระบุว่าเงินอุดหนุนที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรโดยครอบครัวที่มีลูก1คนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17,800 ดอลลาร์ต่อปีขณะที่ครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คนต้องใช้เงินอย่างน้อย 36,500 ดอลลาร์ต่อปีด้านจอร์จีเดนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Parenthood เรียกร้องให้รัฐบาลกลางหันไปสนับสนุนเงินทุนแก่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กโดยตรงแทนการให้เงินอุดหนุนผู้ปกครองเพื่อเพิ่มจำนวนที่รับเด็กและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวนอกจากนี้ทยังเรียกร้องให้เพิ่มสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดภาระของพ่อแม่ในช่วงปีแรกๆของการเลี้ยงดูบุตรช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่25กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่อาจมีฝนปล่อยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและท้องฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด25องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์ พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด25องศามาทิ้งท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้อาจมีฝนปล่อยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันช่วงต่อไปไปติดตามเรื่องราวของ AI และเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออสเตรเลียจะมีแผนนโยบายอย่างไรในเรื่องดังกล่าวเชิญติดตามรับฟังค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเน้นย้ำบนเวทีโลกว่าการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือส่วนสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติขณะเดียวกันการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ที่ต้องใช้ทั้งพลังงานและน้ำมหาศาลคำถามคือเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนา AI กำลังขัดแย้งกันหรือไม่และออสเตรเลียจะเดินหน้าทั้งสองเรื่องพร้อมกันได้อย่างไรในการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญที่งาน Climate Week ในนครนิวยอร์กต่อหน้าผู้นำนักการทูตและผู้แทนจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีส่งสารเตือนอย่างชัดเจน
1: The science tells us these events will get worse and more intense. That's more communities facing repeated trauma
0: ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกเราว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะยิ่งรุนแรงและเกิดถี่ยิ่งขึ้นซึ่งหมายถึงชุมชนจำนวนมากขึ้นที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจำเป็นต้องร่วมมือกันเผชิญปัญหานี้โดยตรงเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือผลกระทบจากการไม่ลงมือทำและนี่เป็นอีกเหตุผลที่ชัดเจนและเร่งด่วนว่าทำไมเราต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้านเอ็ดมิลลิแบนด์รัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรออกแถลงการต่อสำนักข่าว Associated Press เมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนสนับสนุนท่าทีของนายอัลบานิซีที่เชื่อมโยงนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศเข้ากับความมั่นคง
2: My argument to you today is we need to take the next step and recognize
0: ข้อเสนอของผมในวันนี้ก็คือเราจำเป็นต้องก้าวไปอีกขั้นและยอมรับว่าการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจำเป็นต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยเขาระบุว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศต้องเป็นวาระของทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงเฉพาะรัฐมนตรีด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศและต้องได้รับความสนใจจากฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมคำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่โลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้ข้อตกลงปารีสปี2015ขณะเดียวกันที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN General Assembly ในนครนิวยอร์กประเด็นสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในวาระของบรรดาผู้นำโลกและผู้แทนประเทศต่างๆแต่ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอันดับแรก SBS ได้พูดคุยกับประชาชนบริเวณด้านนอกสถานที่จัดการประชุมถึงประเด็นดังกล่าว
3: 10 years from now if you don't adapt with it you're going to come extinct
4: So that's one thing that we don't want to happen.
0: ซึ่งประชาชนที่ SBS พูดคุยด้วยแสดงความกังวลต่อการพัฒนา AI โดยบางคนมองว่าหากมนุษย์ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะที่บางคนเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบางคนตั้งคำถามด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถควบคุม AI ได้จริงหรือไม่และนี่คืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาซึ่งกล่าวกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เกตเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเขากล่าวว่า
5: I would encourage voters to pay attention to this
0: ผมอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หากผู้สมัครคนไหนไม่มีแผนที่จริงจังว่าจะรับมืออย่างไรก็แสดงว่าเขายังไม่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและคุณอาจต้องมองหาคนอื่นแต่สิ่งที่พวกเขากำลังส่งสัญญาณเตือนไม่ใช่เรื่องสภาพภูมิอากาศแต่เป็นความเสี่ยงจาก AI และความต้องการใช้ generative AI ที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน22ประเทศที่ลงนามเรียกร้องให้มีการทดสอบความปลอดภัยภาคบังคับสำหรับ AI ขั้นสูงหรือที่เรียกว่า Frontier AI Models รวมถึงการประเมินโดยหน่วยงานอิสระและการกำกับดูแลในระดับนานาชาติที่เข้มแข็งขึ้นแถลงการดังกล่าวระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จำเป็นต้องได้รับการควบคุมเพื่อให้เทคโนโลยียังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมนุษย์ศาสตราจารย์นิโคลัสเดวิสผู้อำนวยการร่วม Human Technology Institute ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ให้สัมภาษณ์กับ SBS เมื่อต้นเดือนนี้ว่า
6: The term that's being used at the moment is pacing the AI frontier
0: คำที่กำลังใช้กันตอนนี้ก็คือ pacing the AI frontier หรือการควบคุมจังหวะการพัฒนา AI แนวหน้าซึ่งหมายถึงโมเดลรุ่นล่าสุดรวมถึงโมเดลที่ยังไม่เปิดตัวซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจมีความสามารถสูงขึ้นและอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่าสิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆต้องร่วมมือและประสานแนวทางในการรับมือกับการพัฒนา AI
1: Artificial intelligence has the potential to improve lives to
0: AI มีศักยภาพช่วยยกระดับชีวิตเศรษฐกิจผลิตภาพรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่สิ่งสำคัญก็คือมนุษย์ต้องเป็นผู้ควบคุมและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเสียงเรียกร้องให้ควบคุม AI เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียกำลังเร่งตามให้ทันเทคโนโลยีนี้แต่กลุ่มสิ่งแวดล้อมเตือนว่าการเติบโตของ AI แม้จะมีมาตรการกำกับดูแลก็อาจต้องแลกมาด้วยต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมขณะนี้คณะกรรมการวุฒิสภาออสเตรเลียกำลังตรวจสอบการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centers รวมถึงการใช้ทรัพยากรและการกำกับดูแลหลังนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลว่า Generative AI ทำให้ความต้องการใช้น้ำและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นด้านคาริชิลจากกลุ่ม Voices of Benelong ให้การต่อคณะกรรมการเมื่อวันอังคารโดยเรียกร้องให้ออสเตรเลียชะลอแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อน
6: At a time when we ought to be reducing our emissions and be more judicious about resources in the face of increasing climate risks.
0: ในช่วงเวลาที่เราควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบมากขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเรากลับกำลังอนุมัติโครงการที่อาจทำให้เป้าหมาย Net Zero ของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงเธอยังระบุว่าการขยายศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากกว่านี้โดยเฉพาะผลกระทบโดยรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Climate Week ที่สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์พลเรือเอกคริสแบร์รี่อดีตผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันทำงานด้านยุทธศาสตร์กล่าวว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่การลงมือทำและออสเตรเลียยังทำได้ไม่ดีพอในการรับมือกับความท้าทายนี้
7: When I look around now and I see movement in Africa to take a much bigger
0: เขากล่าวว่าในขณะนี้เมื่อผมพิจารณาการรณรงค์ต่างๆจากแอฟริกาเราควรทำได้มากกว่านี้ผมคิดกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่เราสูญเสียโอกาสในแปซิฟิกออสเตรเลียควรทำได้ดีมากกว่านี้มากในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในด้านความมั่นคงแห่งชาติและในขณะที่การพัฒนา AI กำลังแข่งขันกับการรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งไหนที่เราจะให้ความสำคัญก่อนและอะไรจะเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายกับการตัดสินใจครั้งนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณคามิลเปียงชีและแอนนาแอนเดอร์สันจาก SBS News ชียดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
8: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
0: คุณยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียและข่าวสารจากประเทศออสเตรเลียและทั่วโลกได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai หรือที่ Facebook facebook.com/sbsthai หรือผ่านทาง Instagram ที่ @sbs_thai ค่ะและ YouTube ด้วยนะคะค้นหาคำว่า SBS ไทยเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะและหากคุณผู้ฟังค่ะอยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความหรืออยากฟังพอดคาสต์หัวข้อใดสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลนะคะที่ thai.program@sbs.com.au หรือทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียของเราค่ะช่วงหน้านะคะอย่าพลาดไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English แต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะปมชุดประจำชาติทำไทยกัมพูชาตึงเครียดอีกครั้งเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตามรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
9: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
0: สถานการณ์ไทยกัมพูชาล่าสุดที่เราได้รับทราบกันก็คืออยู่ในระหว่างการใช้กลไก UNCLOS เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเลแล้วสาเหตุอะไรถึงทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกันขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้คะ
9: ต้องย้อนไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครับในเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นะครับในรอบ Preliminary ฝ่ายกัมพูชาเองมีการนำภาพการแต่งกายของผู้หญิงสมัยโบราณมาใช้ประกอบการนำเสนอวิวัฒนาการของวัฒนธรรมการแต่งกายของสาวชาวกัมพูชาแต่ว่าชาวเน็ตและก็แฟนคลับนางงามชาวไทยสังเกตเห็นว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นภาพการแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณกลายเป็นประเด็นร้อนระอุจุดกระแสโซเชียลเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาปกป้องสมบัติของชาติเพื่อไม่ให้กัมพูชานำไปแอบอ้างหลอกลวงชาวโลกทางกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงก็ไม่ทนกับเรื่องนี้ครับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและก็เปิดการแถลงข่าวเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอาจจะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้นะครับเชื่อว่าผู้จัดทำมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงจึงขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวหยุดการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้กัมพูชาใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449ในสมัยรัชกาลที่5ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระสมุดวชิรยานและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017นางสาวซาบิดาครับยังได้นำภาพฟิล์มต้นฉบับที่มีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำและก็มาแสดงต่อสื่อมวลชนซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพของกองประกวดพบว่ามีการตัดส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดเพื่อขอให้แก้ไขแต่หากไม่ดำเนินการใดๆจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายและตามช่องทางที่เหมาะสมโดยใช้ช่องทางการทูตเพื่อตักเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชาเพราะไม่ต้องการให้ประเด็นนี้กลายเป็นปัญหาระหว่างรัฐกับรัฐนางสาวซาบิดายังย้ำอีกนะครับว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอถือเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ต้องอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการแต่งกายดังกล่าวเป็นของไทยนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการนำภาพการแต่งกายของไทยไปแอบอ้างเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแม้ไทยไม่ต้องการให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตแต่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างของกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: มาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ที่คนไทยส่วนใหญ่ตั้งตารอนะคะทราบมาว่ามีการต่อเวลาขยายโครงการออกไปอีก2เดือนและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเหมือนหรือต่างจากโครงการที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
9: ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือจำนวนเงินกับระยะเวลาในการใช้จ่ายแต่ว่าเงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายยังคงเป็นแบบเดิมรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อคนให้ใช้จ่ายระยะเวลา2เดือนจากเดิม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเริ่มใช้1ตุลาคมนี้ถึง30พฤศจิกายนเป็นการร่วมจ่ายเหมือนเดิมครับคือรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและยังสามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยังคงต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต่อก็ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เช่นกันแต่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ 1,000 บาทเหมือนกันแต่ว่าเฉพาะแค่เดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวโดยจะเป็นรูปแบบเพิ่มเงินพิเศษ700บาทรวมกับของเดิม300บาทเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนนะครับ
0: แล้วการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วทราบว่ามีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หลายล้านคนทีเดียวค่ะ
9: จำนวนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ที่สูงถึง5ล้านคนนะครับ5ล้าน1แสนคนนะครับโดยประมาณเป็นผลมาจากเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดจึงถูกสังคมตั้งคำถามโดยเฉพาะคนที่จนจริงๆตัดพ้อต่อว่ารัฐบาลขนาดใหญ่ ท้ายที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายอมผ่อนปรนหลักเกณฑ์หลายข้อเลยทีเดียวเช่นใครที่มีรถจักรยานยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไปจะไม่นำมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แล้วยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์ที่ขนาดมีขนาดใหญ่นะครับรวมถึงรถสะสมหรือรถมูลค่าสูงนะครับหรือใครที่มีรถยนต์รถพ่วงรถเกษตรกรรมที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะครับก็จะได้รับการยกเว้นบางเงื่อนไขเพื่อไม่ให้นำรายได้หรือว่าเงื่อนไขครอบครัวมาเป็นอุปสรรคในการตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้นและเกณฑ์การคัดกรองนี้นะครับจะถูกนำมาใช้กับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า5ล้านคนและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะรู้กันว่าคนจนจริงๆในนิยามของรัฐบาลนั้นจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
10: SBS
11: SBS
12: SBS
13: SBS
14: SBS
15: SBS
14: Radio
15: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องรัฐบาลกลางได้ประกาศการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียครั้งใหญ่ไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะและข่าวดีนะคะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มอย่าง IG ที่ sbs_thai แล้วตอนนี้เรายังมีช่อง YouTube ด้วยนะคะที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารจากออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้คุณสามารถไปติดตามเราได้ที่ YouTube ค้นหาคำว่า SBS Thai ในภาษาอังกฤษได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของ Hay Fever มาหาคำตอบว่าทำไมผู้ย้ายถิ่นหลายคนมาเป็น Hay Fever หลังจากย้ายมาอยู่ออสเตรเลียอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่101ค่ะเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ประโยชน์ในการอธิบายเกี่ยวกับระบบปัญหาประปาในบ้านนะคะเรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
16: The tap wouldn't stop drippingAnd learning English helped me explain it to the plumber.
17: The water in your shower gets weaker after a few minutes. Or maybe your kitchen sink is full of water which won't go down. These are common problems at home that can quickly turn into big headaches. Hi, I'm Kate, and in this episode, we're practicing everyday English you can use when talking aboutPlumbing problems. Plumbing is the pipes and systems at home that bring in fresh water and take dirty water away. A person who fixes pipes, toilets, and water problems is a plumber. In Australia, we sometimes call them a tradie, short for a tradesperson. You know who's having a plumbing

0: Did you know that we've created a bonus episode just for extra speaking practice? You can check it out at sbs.com.au/learnenglish, where you'll also find learning notes and transcripts. Follow us on Facebook, Instagram and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Kate and thanks for learning English with me. Hopefully no plumbing problems today, but if there are, now you know what to say.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
2: SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
3: ยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณผู้ฟังคะช่อง SBS World Watch ช่อง35ได้ยุติการออกอากาศแล้วแต่คุณยังสามารถรับชมข่าวภาษาไทยได้ทุกเวลาที่ต้องการผ่าน SBS On Demand ค่ะเรามีข่าววันละ2ช่วงนะคะเพื่อให้คุณติดตามข่าวภาษาไทยได้บ่อยขึ้นเพียงเปิดแอป SBS On Demand บนทีวีหรือสมาร์ทเดเวิ์สของคุณนะคะแล้วค้นหาคำว่า Thai News ค่ะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/worldwatch และตอนนี้นะคะ SBS กำลังทบทวนบริการด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมออสเตรเลียในปัจจุบันนะคะค้นหาคำว่า SBS Language Service Review เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะเราเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะและในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะมาหาคำตอบว่าทำไมหลายคนจึงมาเป็นเฮย์ฟีเวอร์เมื่อย้ายมาอยู่ออสเตรเลียแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จากนครซิดนีย์จะมาอธิบายเรื่องนี้ค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะเมื่ออยู่เมืองไทยนะคะไม่เคยเป็นเฮย์ฟีเวอร์แต่พอย้ายมาอยู่ออสเตรเลียไม่กี่ปีกลับมีอาการทั้งจามน้ำมูกไหลคันตาคันหูคันผิวหนังนะคะทำไมอาการภูมิแพ้ถึงเกิดขึ้นหลังย้ายประเทศและคนเราสามารถเริ่มเป็นเฮย์ฟีเวอร์ตอนโตได้หรือไม่วันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับคนไทยในออสเตรเลียนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เฮย์ฟีเวอร์และยังพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะดร.เจสันยูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้นะคะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
4: สวัสดีค่ะตอนที่อยู่ไทยอะค่ะไม่เคยมีอาการเฮฟีเวอร์แต่ว่าเคยเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเป็นแพ้ฝุ่นคือจะเป็นลักษณะการแพ้ฝุ่นในเวลาแบบพวกฝุ่นก่อสร้างอะค่ะไม่เคยมีอาการเฮฟีเวอร์มาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็พอย้ายมาที่นี่แรกๆอะค่ะมันก็เลยแบบดีเพราะว่าที่นี่ถ้าเทียบกันแล้วฝุ่นก่อสร้างที่นี่มันเหมือนมันน้อยกว่าที่ไทยเยอะอะค่ะก็เลยไม่มีอาการอีกเลยว่าเหมือนพออยู่ไปสักพักอะค่ะท่านแนนเข้าใจไม่ผิดมันเหมือนแบบสักปีที่3อะค่ะจู่ๆวันนึงก็เริ่มมีอาการแบบน้ำมูกไหลไม่หยุดน้ำตาไหลแล้วก็แบบจามๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นอาการภูมิแพ้กลับมาอีกรอบนึงก็เลยรู้สึกแบบเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอาการภูมิแพ้ที่ก็ไม่เชิงว่าจะเหมือนกับภูมิแพ้ที่เคยเป็นที่ไทยด้วยอะค่ะคือมันก็ไม่เหมือนกันอาการมันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอะค่ะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาการแบบนี้น่าจะเป็นภูมิแพ้ก็เลยลองกินยาแก้แพ้ซึ่งพอทานยาแก้แพ้มันก็หายค่ะแปลกดีอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นนะคะพอเป็นแล้วอะค่ะมันไม่หายอีกเลยค่ะ
5: 3ปีใช่ไหมคะที่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วก็เพิ่งเป็นจำได้ไหมคะว่ามันเป็นฤดูอะไรคะ
4: มันน่าจะเข้าสปริงนี่แหละค่ะ
5: ก็ช่วงนี้เลยเน
4: า
5: ะ
4: กำลังจะสปริงใช่ค่ะแล้วก็ไม่แล้วก็งงมากว่าคือใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่จู่ๆวันนึงตื่นขึ้นมาก็แบบน้ำตาไหลอะไรเงี้ยค่
5: ะ
4: ก็ไม่เข้าใจตอนแรกไม่มีความเข้าใจเพราะว่าปกติความเข้าใจตัวเองคือถ้าเราแบบเป็นภูมิแพ้อะไรเราน่าจะแพ้มันตั้งแต่แรกเงี้ยค่ะ
5: ก็คือเราก็ไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะแบบพัฒนาได้ทีหลังอะไรอย่างนี
4: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางแบบอะไรที่มันจะแบบเราแบบเรียกอะไรดีอะสวนดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงว่าอ๋อทำไมอยู่ๆวันหนึ่งมันก็เป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามากไปกว่านั้นนะคะรู้สึกว่าเฮฟีเวอร์อาการของตัวเราเองนะคะแต่ละปีอะก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะมันเหมือนกับว่าน้ำตาไหลจามน้ำมูกไหลพวกนี้คืออาการแบบพื้นฐานที่เป็นใช่ไหม
5: คะ
4: แต่บางปีอะค่ะมันไปทริกเกอร์อะไรแบบระบบอื่นๆในร่างกายเราอะค่ะเช่นแบบบางทีก็จะรู้สึกแบบปวด หัวรู้สึกว่าแบบเพลียมากอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบสมมติว่าปกติเป็นคนออกกำลังกายไปวิ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นวันไหนที่รู้สึกว่ามันมีแบบพอลเลนจัดๆหรือว่ามีเนี่ยจะขึ้นแล้วมันมาแล้วเนี่ยเราจะวิ่งเราคือแบบฮาร์ดเรทคือสูงมากอย่างที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งพอไปอ่านดูก็เลยเพิ่งจะเจอว่าอ๋อใช่มันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนแบบเหนื่อยง่ายเหมือนกับว่าอ๋อมันก็แปลกดีว่าไอสิ่งที่เป็นมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบน้ำตาไหลน้ำมูกไหลตลอดไปเหมือนกันด้วยไงค่ะลึกๆแล้วพอพูดถึงเรื่องเฮฟฟีเวอร์บางทีก็จะมีความหงุดหงิดนิดนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรับมือกับมันยังไงเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็เหมือนรู้สึกคอแห้งเหมือนปกติอะค่ะจะรู้สึกเหมือนแบบบางทีถ้าสมมติว่ากลางคืนเนี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่านอนเนี้ยแล้วแบบเรารู้สึกแล้วว่ามันมีแน่เงี้ยเราจะรู้สึกตั้งกลางคืนเลยค่ะว่าเหมือนจะอยู่คอจะรู้สึกแห้งเป็นผงๆเหมือนแล้วก็จะเริ่มไอแห้งๆอะค
5: ่ะ
4: ไอแล้วพอตอนเช้าตื่นมาก็รู้เลยว่ามันมาแล้วแน่เราก็ต้องกินยาไว้เลย
5: นอกจากที่กินยาแล้วได้มีการดูแลตัวเองอย่างอื่นไหมครับ
4: ต้องใช้คำว่ากินยามาแต่ว่ายาค่ะคือความที่ยาแก้แพ้ที่นี่ค่ะหมายถึงว่ายาแก้เฮฟีเวอร์มันมีหลายตัวด้วยอะค่ะแนนก็คือในแต่ละปีที่ผ่านมาหรือว่าในแต่ละครั้งที่แนนไปซื้อยามากินเนี่ยก็จะแบบต้องพยายามหายาที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่ายาบางตัวเราถูกเรากินแล้วเราไม่ง่วงขนาดว่ามันบอกว่ามันไม่ง่วงเรากินแล้วเราก็ง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะของการ explore ยาที่เหมาะกับเรา
5: คุณโจอี้เมื่อก่อนตอนที่อยู่ไทยไม่เคยเป็นใช่ไหมคะ
6: ไม่เป็นค่ะไม่เคยแพ้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาจจะมีแพ้แบบช่วงเวลาฝนตกผื่นขึ้นมันอาจจะมีลมพิษบ้างบางครั้งแต่ไม่ได้แบบไม่ได้บ่อยแล้วไม่ได้ทุกปีไม่ได้ประจำมันแล้วแต
5: ่ค่ะมีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะเหมือนแบบแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ไม่มีค่ะ
5: พอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลีย
6: ปี2013มันกี่ปีแล้ว
5: ก็เกือบ10
6: ปีแล้ว
5: 10กว่าปีใช่พอมารู้ตัวอาการว่าเราแบบอาจจะเป็นเฮฟีเวอร์เนี่ยตอนไหนอะคะ
6: คือจริงๆอะเราไม่รู้ว่ามันคือเฮฟีเวอร์แล้วมันตลกมากเพราะว่าเราอะสังเกตอาการตัวเองช่วงนั้นอะมันน่าจะเข้ามาปีที่2หรือปีที่3ของการอยู่ออสเตรเลียแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคันตาแล้วช่วงนั้นอะเราใส่คอนแทคเลนส์เราก็นึกว่าเฮ้ยปัญหาอยู่ที่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าเราก็ว่าเราล้างตลอดนะเราก็เปลี่ยนตามแบบระยะเวลาที่เขากำหนดแต่มันแบบมันคันตาคันมากคันไม่รู้อ่ะคันจนตาแดงก็เลยถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็ใส่แว่นตาแทนแย่ลงกว่าเดิมด้วยหนักขึ้นทุกวันก็ไปซื้อยาหยอดตาเองร้านขายยาค่ะแล้วเดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเออมียาหยอดตาไหมแล้วถามว่าทำอะไรโอ้คันตาเขาก็เลยแนะนำให้มาตัวนึงจำไม่ได้แล้วแหละนานมากแล้วตอนนั้นก็ใช้ยาหยอดตาไปมันก็ดีขึ้นสักระยะนึงทีนี้ปีนั้นผ่านพ้นไปก็ไม่รู้ผ่านไปอีกสักปีนึงเข้าปีที่4มันก็เริ่มมีอาการแบบแปลกๆอย่างเงี้ยมาอีกคือไม่รู้ตัวเองไม่รู้อะไรเลยปล่อยเลยตามเลยไปอ่ะจนประมาณเข้าปีที่5ปีที่6อ่ะ
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
12: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
10: พระองค์ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัทสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัทสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพรกว้างพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิทะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัทสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัทสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัทสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่า พระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตรัสห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้น1ราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาหน้ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างปันนศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดหวั่นเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพต ประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมะดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบรรพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสามโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสม

ของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบสกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปัฏฐากพระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตเป็นภารทะวาชโคตมารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้ผู้ภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนัก

0: เลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขลาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้คว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชก ยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพริกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชราหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพราหมณ์นี้จะมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกปูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนลำบากเช่นนี้ข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดรจอมพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรให้ชูชกกินอาหารแล้วให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงทางแล้วยืนชี้บอกทางว่าท่านพราหมณ์เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศที่พระราชาเวสสันดรประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินทิวป่าเขียวนั้นเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชอุ่มนั้นเป็นหมู่ไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์และเถาย่านไซลู่ไหวไปตามลมเหมือนมานพน้อยเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเมาสุราครั้งแรกเดินส่วนเซไปมาฝูงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องราวดนตรีไพรทั้งโพระดกและดูว่าวส่งเสียงร้องขันคูอยู่ยอดไม้โผผินบินจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นหมู่ไม้ต้องลมพัดกิ่งใบลู่ไหวเสียดสีกันไปมาดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปให้ยินดีที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาพรานเจตบุตรพรรณนาป่าที่พระเวสสันดรอาศัยอยู่ต่อไปว่าที่บริเวณอาสมนั้นมีป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งมะม่วงมะขิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบินบนเรือนขี้บนหลังคา
10: เก้าเต็มขึ้นไปบนหลังคาทำไมน่ะ
11: ขอทำธุระหน่อยนะฉันปวดท้องจังเดี๋ยวจะลงไปเล่นด้วย
10: ลงมาลงมาเดี๋ยวขึ้นไปทำสกปรกบนหลังคาคนเขายิ่งว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคา
12: ใครกินบนเรือนขี้บนหลังคา
10: จะใครซะอีกล่ะแมวอย่างพวกเรานะสิคนเขาหาว่าแมวกินบนเรือนแต่ชอบขึ้นไปถ่ายบนหลังคาทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนคนสมัยก่อนต้องกินต้องใช้น้ำฝนที่รองจากหลังคาถ้าหลังคาสกปรกคนก็ต้องกินต้องใช้น้ำสกปรกถ้าแมวถ่ายบนหลังคาเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนมากกินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นสำนวนหมายถึงไม่รู้บุญคุณอาศัยเขาแล้วยังทำให้เขาเดือดร้อนหรือขายหน้า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

0: 19โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร 84,000 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2,569 และเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
2: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งรถโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการ

0: พัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้งClimate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการเอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตื่นเตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7:40.61วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมนักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1ยังเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกริตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0 วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
8: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
9: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: แล้วก็วัดประเมินผลได้ยากท้ายสุดเนี่ยมันไม่เป็นจริงยังให้เด็กเรียนจากมือถือเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กทุกคนไม่ได้มีแท็บเล็ต
11: ใช่
10: หรือจะมีแท็บเล็ตไม่ได้ตัวนึง200บาทตัวนึงเนี่ยขี้หมูขี้หมานะครับก็ 2-3,000 บาทนั่นคือพอใช้ได้นะแต่ใช้ให้ดีหน่อยก็ 4-5,000 แล้วมันไม่ได้แปลว่าซื้อแล้วจะใช้ได้มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตชั่วโมงนึงก็สาขอโทษเดือนนึงก็ 4-500 บาทนะครับ
11: ใช่ครับ
10: กว่ารัฐบาลจะตื่นตากว่าจะได้สติวันนี้กสทช.เพิ่งประกาศแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ขอโทษในประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประกาศให้มีอินเทอร์เน็ตราคาถูกแต่เหตุผลที่ประกาศคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่ง399 499เด็กจ่ายไหวเหรอผู้ปกครองจ่ายไหวเหรอไม่ไหวหรอกต่างจังหวัดเนี่ยแล้วต่างจังหวัดมันไม่ใช่เลื่อนปูดเลื่อนปูดเลื่อนปูดเนี่ยมันเลื่อนแล้วแป๊กเลื่อนแล้วแป๊ก
11: มันไป
10: เล
11: ื่อ
10: นไปก็แป๊กไปมันเป็นไปไม่ได
11: ้ที่เขาบอกว่ากสช.ให้ใช้ความเร็วเท่านี้ถามว่าความเร็วเท่านี้ไปได้แค่ไหน
10: ถูก
11: ไปได้
10: แล้วที่ได้อินเทอร์เน็ตราคาถูกนะพี่กุจายเพราะว่าสะอาดผู้บริโภคแม่ผมจำชื่อเลขาได้เลยพี่สาลีอ่องสมหวังนะนี่ชื่นชมพี่แกหน่อยแกก็ไปต่อสู้บอกว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตมันแพงไปต่างจังหวัดทำไม่ไหวหรอกมันเหลือสักร้อยกว่าได้ไหมทุกวันนี้อานิสงส์จากการผลักดันของสภาผู้บริโภคสำหรับเด็กนักเรียนมีซิมเด็กนักเรียนนะครับมีอินเทอร์เน็ตราคาถูกร้อยกว่าบาทแต่ถามว่าเด็กนักเรียนร้อยกว่าบาทก็ยังแพงนะแต่มันก็ดีกว่า400อ่ะใช่ไหมอย่างนี้ครับอันนี้เห็นด้วยกับพี่กุจายเลยว่าให้คนที่ทำแผนอยู่ในกระทรวงเนี่ยไม่ได้มองความเป็นจริง
11: ย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปใหม
10: ่ครับ
11: คือก็บอกว่าพอเข้าไปตรงนี้ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเด็กต้องใช้มือถือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมเห็นทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเป็นอย่างเช่นทางอบจ.อะไรพวกนี้นะครับเขาจับมี Wi-Fi ให้บริการชุมชนอะไรประมาณนี้แหละผมถามว่าและทำไมไม่คิดด้วยว่าจะต้องใช้ Wi-Fi ให้กับเด็กนักเรียน ได้ใช้ในการเรียนการสอนทำยังไงให้ครอบคลุมในพื้นที่ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาพับเด็กไปนั่งกองกันอยู่ที่มุมศาลาตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะรับอินเทอร์เน็ตตรงนี้
10: ใช่ไหมครับคือในทางเทคนิคครับพี่กุจายสมมติว่าโรงเรียนอยู่โรงเรียนมีเนื้อที่สัก10ไร
11: ่
10: มันก็จะมีอาคารเนาะอาคารป.1อาคารป.5อาคารมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรต่างๆเหล่านี้สมมติมีสัก3อาคารการออกแบบที่จะให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยควบคุมครอบคลุมครอบคลุมพื้นที่ครอบคลุมทุกห้องไม่ง่ายนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยคือมันใช้ตัวเดียวไม่พออาจจะต้องใช้10ถึง20ตัวเพื่อให้มันไปได้ทุกที่เพราะนักเรียนเนี่ยเขาเดินทั้งโรงเรียนอะเวลาใช้ Wi-Fi ใช้ทั้งโรงเรียนแล้วอุปกรณ์พวกนี
11: ้มีคำถาม
10: แต่ละตัวมันไม่ได้ถูกถูกครับเชิญคำถามครับ
11: มีคำถามถามมาว่าไอพิซซ่าที่ครูบอกอะที่พิซซ่าที่เราคุยกันนะครับถามว่ามันได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ตรงไหน
10: ได้ประโยชน์อย่างนี้ครับวันนี้นะครับมันมีองค์กรที่เรียกว่า OEDC องค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะครับองค์กรเนี้ยมันเป็นองค์กรระดับโลกที่จะดูว่าวิธีการบริหารบ้านเมืองของประเทศสมาชิกเนี่ยมันเข้ามาตรฐานโลกไหมให้คำว่ามาตรฐานโลกหรือคุณภาพระดับโลกเนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานที่จะใช้กันทั่วโลกแกนกลางเนี่ยมันอยู่ยุโรปคือสหภาพยุโรปแล้วก็ค่อยๆขยายทุกวันนี้เนี่ยประเทศในภาคีของเนี่ยเขาก็จะมีคุณภาพการศึกษาสูงคำว่าคุณภาพการศึกษาสูงหมายถึงว่าหลักสูตรก็ดีคุณภาพครูก็ดีคุณภาพหนังสือตำราเรียนเนี่ยเขาจัดการหมดแต่เวลาเขาจัดการเนี่ยเขาต้องวัดก่อนวัดว่าแต่ละประเทศสภาพการศึกษาเป็นยังไงเด็กนักเรียนการเรียนรู้เป็นยังไงหลักสูตรเป็นยังไงพิซซ่าเนี่ยเป็นโปรแกรมแต่ว่ามันจะมีโปรแกรมอื่นๆอีกหลายตัวพิซซ่าสอบเด็กแต่แม้จะมีโปรแกรมที่ดูโรงเรียนมีบางโปรแกรมที่ดูเรื่องตำรานะครับทีนี้ที่เอาพิซซ่ามาพูดเพราะว่าเวลาเขาวัดเด็กทั้งโลกว่าประเทศไหนการศึกษาดีประเทศไหนการศึกษาไม่ดีเราเคยได้ยินว่าโอ้โหประเทศทางสหภาพยุโรปนะครับเช่นสวีเดนเนี่ยเด็กดีมากประเทศทางเดนมาร์กนี่เด็กดีมากสภาพการเรียนดีวันหนึ่งเรียนครึ่งวันโอ้โหเด็กเล็กเนี่ยดูแลอย่างดีหรือญี่ปุ่นดูแลเรื่องการศึกษาอย่างดีหรือสิงคโปร์ทำไมเด็กสิงคโปร์มันฉลาดมากเขาวัดด้วยโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเดียวคือพิซซ่าเนี่ยแหละครับถามว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดไหมอาจจะไม่ใช่แต่มันโปรแกรมเป็นโปรแกรมการสอบเป็นโปรแกรมวัดผลที่เป็นมาตรฐานและใช้กันทั้งโลก
11: ครับ
10: เราก็เลยต้องเป็นใช้ทีนี้ในปี70นะครับพี่กุจายเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้นายกของเราไปอยู่ที่การประชุมสหประชาชาติเขาก็มีวาระที่จะกล่าวปราศัย2เรื่องสำคัญจนถึงท่านปราศัยอยู่ 4-5 เรื่องแต่2เรื่องสำคัญคือการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรเมื่อสักครู่นะครับ OCDE เนี่ยเขาต้อง OEDC นะครับองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจองค์กรเนี้ยนายกก็บอกว่าประเทศไทยเราอยากเข้าเพื่อให้บริการต่างๆการคอร์รัปชันบริการสารข้อมูลข่าวสารบริการการศึกษาการแข่งขันทางการค้าเนี่ยให้มันอยู่ในระดับโลกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วเราจะได้ประโยชน์ไหมนะเพราะเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเหล่านี้มันเป็นเกณฑ์ของประเทศที่เจริญแล้วอ่ะพูดง่ายๆประเทศในกลุ่มโลกที่หนึ่งแต่เราเนี่ยคอร์รัปชันยังเต็มเมืองทุนเทาเราก็ยังไม่กระจ่างนะครับการศึกษาเราก็เนี่ยผลสอบออกมาอย่างเงี้ยการแข่งขันทางการค้าเราก็มีโรงงานที่เอาเปรียบเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ได้สารมลพิษเต็มไปหมดการดิ้นรนพยายามเข้าองค์กรระดับเนี่ยมันเท่ากับเราเนี่ยที่เสียเปรียบทุกด้านพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกไล่บี้อ่ะใช้คำง่ายๆคุณจะต้องแก้ไอ้นู่นแก้ไอ้นี่แล้วเราไม่รู้จะเสียเปรียบแค่ไหนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลพยายามที่อยากจะเข้าไป เลยไม่ต้องจำ
11: ที่จริงผมไม่เข้าใจนู้นกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแค่ใช้คำว่าแค่นะครับแค่ผลการเรียนเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่นะที่มีข้อความเสริมที่ผมนะครับบอกว่าโรงเรียนอ่ะใช้คำว่าโรงเรียนในการสอนเด็กนักเรียนก็ยังเบ่งยังแยกเช่น รงปอไหนสมมติอ่ะป .6 อ่ะป .6 ม .1 2 3ยังไปแยกเป็นเด็ก EP มั่งเด็กอะไรแล้วแต่นะแยกออกไปนะฮะเพิ่งเด็กพวกนี้เนี่ยการเรียนการสอนกับเด็กพวกนั้นมันต่างกันผมถามว่าทำไมหลักสูตรเดียวกันในโรงเรียนเดียวกันแล้วทำไมไปแยกสอนแล้วก็มันสอนไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรแต่นี่เขาบอกว่าเพราะการสอนแต่ละโรงเรียนนั้นในโรงเรียนเดียวกันสอนยังไม่เหมือนกันเลยคือแบ่งแยกเด็กสอนแล้วแล้วถามว่าแล้วจะให้ผลดีได้ยังไงย้อนแย้งกันหมดเลยแล้วก็ต่อไปที่ทางรัฐบาลอีกอย่างเช่นคุณกยศเนี่ยไงคุณจะไปทำอะไรให้ดังระดับประเทศระดับโลกว่าเด็กนักเรียนเรานั้นเก่งอย่างโน้นอย่างนี้ระดับโลกไปแต่ทรัพยากรของเราที่มีอยู่เนี่ยหมายถึงทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีอยู่คือนักเรียนเนี่ยที่มีอยู่คุณยังไม่สนับสนุนกยศทุนกยศนั้นคุณยังไม่ได้ให้เขาเลยประมาณที่ควรจะให้ไม่ให้อ่ะคุณกลับไปโยนไปเรื่องอื่นเนี่ยผมว่ามันคนละเรื่องกันนะมันคนละอย่างกันกลับไปดูว่าสิ่งที่ทำไปน่ะกับสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้มันเหมือนกันไหมมันเป็นเนื้อเดียวกันไหมมันใส่เกลียวอ่ะใส่เกลียวลงกันหรือเปล่าเด็กที่เรียนอยู่น่ะคุณกลับไม่ส่งเสริมนะไม่ส่งเสริมแต่คุณกลับไปคว้าข้างบนเพื่อที่บอกว่าเอ้ยเราจะพัฒนาเด็กเราแต่คุณยังไม่ให้เลยมันต้องไปตามขั้นตอนนะครับมันต้องดูจากเนื้อผ้าว่ามันเป็นอย่างไรในตอนนี้นะฮะอันเรื่องของกยศเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์
10: ก็จะมีข้อเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมต่อเนื่องจากที่ครูจ่ายเมื่อสักครู่ก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นอะไรผมว่าปัญหามันเกิดจากเราเนี่ยพยายามที่จะใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศเราเนี่ยไม่เชื่อว่าครูเนี่ยรู้จักเด็กเราพยายามจะหาเครื่องมือเหมือนหุ่นยนต์แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ทั่วประเทศท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิจิตรชุมพรปัตตานีเชียงรายเรามีสภาพท้องถิ่นไม่เหมือนกันเราดูหนังหนองหมาวอนะครูบ้านนอกเราจะเห็นภาพขำๆว่าครูเฉยๆสอนแต่ภาษาไทยสอนบวกเลขวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เห็นสอนเลยศิลปะไม่สอนมองให้ดีนะครับครูที่อยู่กับพื้นที่จริงๆเนี่ยเขารู้ว่าเด็กในพื้นที่เนี่ยมันต้องการอะไรคืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นพอแล้วด้วยปัจจัยด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีเลยทั้งโรงเรียนมีครูอยู่4คนเนี่ยเขาผัดกันสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้จักการบวกเลขมีเหตุมีผลสอนภาษาไทยเพื่อให้อ่านออกเขียนได้วิชาดนตรีศิลปะเลยไม่ต้องเพราะครูมีแค่นั้นโรงเรียนมีแต่ย่าแฝกไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แต่ครูเนี่ยเขาสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้นี่พอมองในมุมกระทรวงที่กูจ่ายกระทรวงเนี่ยชอบแหมผมอยากจะพูดว่ากระทรวงเนี่ยชอบฝันเด็กต้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ไปแปลว่าเด็กทุกคนมีนะครับโรงเรียนอินเตอร์เดี๋ยวนี้มีโรงเรียนอินเตอร์นะอย่างที่กูจ่ายพูดเมื่อสักครู่ว่ามีโรงเรียนหลักสูตร2ภาษาไบลิงกัวพูดเป็นภาษาฝรั่งไบลิงกัวห้องอะไรไม่รู้นะห้องไอ้สมาร์ทห้องอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเทอมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะหลายแสนนะในขณะที่โรงเรียนของสปท.หรือโรงเรียนของอินเตอร์เนี่ยค่าเทอมหนึ่งปีไม่กี่พันเคยเทียบเล่นเรียนอินเตอร์ปีหนึ่งเรียนโรงเรียนหลวงอ่ะโรงเรียนสพท.ได้ร้อยปีนะจะบอกให้
11: ครับใช่ไหม
10: มัน

0: มันเป็นค่าครองชีพสําหรับเรียนสําหรับคนยากจนหรือคนไม่มีสตังค์เกณฑ์เขาคือว่าถ้าพ่อแม่มีรายได้ปีหนึ่งไม่ถึง30,000ก็ต้องเดือนละไม่เกิน30,000ปีหนึ่งไม่เกิน360,000จะขอกู้ได้กู้รายได้กู้ค่าเทอมค่าเรียนแล้วเขาจะให้บางส่วนมาเป็นค่าครองชีพเด็กก็จะไปเรียนได้แต่ล่าสุดครับปีนี้เพิ่งเป็นข่าวเลยวันนี้ฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนเนี่ยโอ้โหก็ต่อว่ารัฐบาลหน้ายื่นกระทู้ในสภาบอกว่ากองทุนกยศ.เนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบมีเด็กที่คู่ไม่ได้คู่ไม่ผ่านเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษามากแล้วก็มีเด็กที่โรงเรียนไปแล้วเรียนปีหนึ่งแต่ว่าปีสองเรียนต่อไม่ได้เพราะไม่ได้คู่เยอะมากทีนี้ให้ความเป็นธรรมกับกองทุนหน่อยกองทุนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะได้งบประมาณ40,000ถึง50,000 ล้านแล้วแต่คนกู้นะครับปีล่าสุดคือปีเนี้ย68/7ไอ้69/70เนี่ยเขาได้รับจัดสรรงบเพิ่มประมาณ1,500 ล้านแต่การจัดสรรงบแบบนี้มันไม่พอดังนั้นกองทุนเลี่ยงไม่พ้นเลยในขณะที่ในกองทุนไม่ใช่กองทุนกยศ.แต่กระทรวงเนี่ยจัดงบที่ให้เด็กต่างชาตินะครับเด็กลาวเขมรพม่าเรียนฟรีปีหนึ่ง8,900 ล้านให้การจัดงบแบบไม่สมดุลเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นรอยด่างยังไงก็ต้องถูกตำหนิต่อว่าแม้ว่าการสนับสนุนเด็กต่างชาติให้ได้เรียนจะเป็นเรื่องจําเป็นแต่การจัดการผิดเนี่ยเฮ้ยมองดูกยศ.เนี่ยผมก็เคยพูดในรายการนะครับเราเคยคุยกันกับพี่กุจายหลายครั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวิธีจัดการของกองทุนเนี่ยผิดใช้คํานี้เลยนะคือเงินกองทุนเนี่ยจ่ายผ่านไปทางมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแทนที่จะจ่ายผ่านเด็กเด็กเนี่ยไม่เห็นตัวเลขเลยว่าตัวเองคู่มาเท่าไหร่เด็กไม่จำหรอกครับไอ้ต้นปีคู่ไปหรือต้นเทอมคู่ไปเนี่ยยื่นใบกระดาษขอคู่แต่เม็ดเงินมันไม่เข้าเม็ดเงินมันเข้าทางโรงเรียนหรือทางอะไรเพราะฉะนั้นสภาพหนึ่งที่เป็นความจริงคือเด็กนักศึกษาแบกหนี้แต่ให้มหาลัยโตนะครับและมหาลัยเนี่ยเป็นคนอนุมัติว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติให้กู้หรือไม่ให้กู้มันไม่ได้แปลว่าทุกคนยื่นกู้แล้วจะได้แต่เดิมเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยเด็กทุกคนที่ยื่นกู้จะได้มีข้อไม่ได้อันเดียวคือรายได้เกินคือไม่จนจริงว่างั้นเถอะก็จะไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยคนไม่จนหรือจนจริงๆอาจจะไม่ได้เพราะเกณฑ์พิจารณาเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัย1จนจริงไหม2เป็นคนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไหม 3. คุณสมบัติผ่านไหมเกณฑ์หลังนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบดังนั้นจุดเนี่ยมันก็เลยถามระหว่างเด็กกับกองทุนกองทุนบอกว่าโอ้โหที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเด็กที่เคยกู้ไปเนี่ยตั้ง3 ล้านคนไม่ยอมส่งเงินคืนก็เพราะว่ากองทุนเนี่ยไปแยกความสัมพันธ์เองคุณทำให้เด็กเนี่ยไม่ทราบซึ้งเองคุณเนี่ยทำให้เด็กแต่คุณทำให้มหาลัยทราบซึ้งเนี่ยว่ามหาลัยได้เงินจากกองทุนทุกปีทุกเทอมใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เด็กเนี่ยไม่เลวแต่เด็กต้องแบกหนี้ไงเพราะฉะนั้นย่อมไม่เกิดความผูกพัน
1: ครับ
0: แล้วมหาลัยก็ไอ้แล้วกองทุนทำยังไงไล่ตามบีบบังคับให้ชำระหนี้คิดดอกเบี้ยเพิ่มฟ้องร้องซึ่งมันเป็นการจัดการที่ผมว่าผิดวิธีกองทุนไม่ใช่แบงก์เราไปดูพระราชบัญญัติกองทุนที่ก่อตั้งเนี่ย
2: ตอนนี
0: ้ผมว่ากองทุนให้ยืมไม่ได้ให้คู่นะให้ไม่ได้ให้คู่นะมองถูกนะ
2: ให้ยืมไปเรียน
0: มีโอกาสแล้วก็คืน
2: ครับ
0: ครับเสียงพี่กุจายหายไปครับหนึ่งเมื่อให้ยืมไม่ได้ให้คู่ก็ต้องจะมาคิดอัตราดอกเบี้ยแบบกู้เงินเนี่ยน่าจะไม่ถูกการจัดการแบบเงินกู้คิดที่ดอกเบี้ยคิดที่ความคุ้มค่าไม่ถูกผมเนี่ยเคยนำเสนอว่ากองทุนเนี่ยมีตัวเลขของสาขาวิชาที่เรียนแล้วทำงานสำเร็จทำเรียนแล้วไม่ตกงานตัวเลขนี้ไม่เคยเอามาถูกใช้เพิ่งมีในปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเริ่มแล้วให้คู่ในบางสาขากู้บางสาขาจำกัดกู้บางสาขาได้เต็มแต่ผิดขั้นตอนคือแทนที่จะประกาศก่อนว่ากองทุนให้คู่สาขานี้เยอะก่อนที่เด็กจะยื่นความจำนงหรือยื่นลงทะเบียนเด็กจะได้รู้อันที่สองปีนี้กองทุนให้วิธีจองคิวคือต้องไปยื่นความจำนงประมาณ1 เดือนล่วงหน้าพอยื่นคิวเสร็จปั๊บใกล้คิวมาแล้วก็ค่อยยื่นหลักฐานก่อนที่จะพิจารณา ไอ้วิธีเนี่ยมันคือการจัดการของเจ้าหนี้ของกองทุนคุณก็จะรู้ว่ามีคนเนี่ยกู้ในสาขาวิชานี้กี่คนแต่เด็กไม่รู้เด็กเนี่ยเตรียมจะเรียนเตรียมจะลงทะเบียนแต่ไม่รู้เลยว่าสาขาเนี่ยมีโควต้าเท่าไหร่เพราะกองทุนไม่เคยเอาตัวเลขที่ตัวเองมีมาปรับใช้แต่กองทุนฉวยเอาในปีนั้นให้เด็กจองคิวนะสมมติว่าจองคิวเรียนครูสัก 20,000 คนกองทุนก็ไปเปรียบเทียบกับคอมเดอร์ไอ 20,000 คนมันเยอะไปให้คู่หมื่นหนึ่งแต่คำถามคือเด็กจะรู้ไหมอ่ะเด็กไม่รู้เด็กอาจจะสมัครเรียนครูไปแล้วแล้วก็ค่อยยื่นคู่เพราะถ้าไม่สมัครยื่นคู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็เหมือนกับถูกกำหนดให้ทางเลือกเป็นศูนย์ผลมันก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและพี่กุชัย
2: ครับ
0: ดังนั้นผมว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีบริหารกองทุนจริงนะหรือไม่ก็ต้องเติมเงินมาไอ้คนที่ไม่คืนกลับมา3ล้าน2ล้าน2ล้าน3ล้านคนที่ไม่คืนเนี่ยแก้ไม่ยากหรอกนะโทให้ผมไปเป็นเลขากองทุนนะแหมพูดแล้วเหมือนโง่3ปี
2: ครับ
0: แต่จริงก็มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายแบบที่ผมพูดนะครับแต่ว่าผมเห็นวิธีคือในเมื่อนักศึกษาไม่ได้ผูกพันกับกองทุนเนี่ยไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งเนี่ยแล้วขอโทษนะลืมพูดไปจุดนึงเงินที่คยศ.ให้เนี่ยค่าเราเรียนมีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่บ้านหารายได้ไงส่วนที่เหลือคือค่าของชีพเพราะว่าเขาจะมีกำหนดนะเช่นปริญญาตรีให้คู่ได้เท่าไหร่ให้ยืมได้เท่าไหร่หลังจากที่จ่ายค่ามีกิจแล้วก็เหลือเป็นค่าของชีพเดือนนึงเนี่ยประมาณ 3,000 บาทปริญญาตรีนะ 3,000
2: 3,000
0: 3,000 มันจะไปพออะไรกันละร้อยอ่ะโทษให้เหมือนหลวงพ่อให้เลยหลวงพ่อที่ดูแลนักเรียนพี่ดูแลจำได้ไหมคุณฟังจำได้ไห
2: ม
0: หลวงพ่อท่านเป็นสงฆ์ท่านเป็นพระท่านไม่ได้มีอาชีพหรอกการที่ท่านให้เด็กร้อยหนึ่งถือว่ามากมายมหาศาลนะจริงแต่สำหรับหน่วยงานรัฐอ่ะคุณคิดได้ยังไงให้ค่าของชีพเด็กวันละร้อยนี่มันเรากินข้าวมื้อหนึ่ง50 บาทแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวจานละ25 บาทมีอยู่แล้วอยากจะเห็นปั๊บโต้หมูย่างยังไงละ10 บาทเลย
2: ครับ
0: นั่นค่าของชีพที่ไม่เป็นจริงเงินที่ไม่ผูกพันกับนักศึกษานักศึกษาย่อมไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องตัดตาเวทีจะต้องตัดการบุญคุณเรียนจบแล้วต้องรีบผ่อนคืนมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนี่คือการบริหารผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ผมตอบเลยผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ดังนั้นแย่มากขอโทษนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงแล้วที่กองทุนที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพูดมาผมว่าเราสองคนคุยกันนะพี่กุญชัยเนาะประมาณครึ่งปีเรื่องกยศ.นี่พูดหลายครั้งเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงหู
2: เราพูดมาก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดว่า
0: เสียงมันเบาเลยครับพี่ใจครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินไหมครับ
0: ครับผมได้ยินนิดนึงครับโอเคครับ
2: ครับคืออย่างนี้นะครับในการที่จะให้เด็กหนุ่มได้เรียนเราอย่าไปคิดว่าเป็นกองทุนให้กู้ยืมสิคุณต้องไปทำอย่างรัฐบาลต้องทำอย่างไรที่ให้นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้าไปเรียนในมหาลัยได้เรียนได้เรียนนะครับเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลจะต้องจัดสรรให้เด็กได้เรียนได้จนจบปริญญาตรีตรงนี้มากกว่า
0: ถูกดังนั้นครับพี่ผู้ชายตัวเลขของแต่ละปีกองทุนตั้งมาเกือบ30 ปีแล้วนะแต่ละปีเนี่ยกองทุนจะรู้ว่าเด็กเรียนสาขาเท่าไหร่จังหวัดไหนกู้มากจังหวัดไหนกู้น้อยสาขาวิชาไหนจังหวัดไหนกู้มากกู้น้อยมหาวิทยาลัยไหนเด็กกู้มากกู้น้อยสาขาเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันสามารถเอามาพยากรณ์ได้แล้วเมื่อเด็กกู้น้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนตัวเลขพยากรณ์รัฐก็สามารถเอาเงินมาเติมสาขาไหนกู้น้อยรัฐก็กันเงินส่วนนี้ไปเติมในสาขาที่มากมันไม่ได้ยากแต่มันจุกจิกมันงานเยอะมันงานงอกคำถามคือเจ้าหน้าที่คงไม่อยากทำงานงอกคือทำให้มันจบไปพูดอย่างนี้ก็เหมือนตำหนิเนาะแต่ก็ขออภัยก็เห็นภาพอย่างนั้นจริงๆผมเคยแสวงหาตัวเลขที่กระจายเจ้าหน้าที่กองทุนเนี่ยมีประมาณ50 คนทั่วประเทศ
2: ครับ
0: มันไม่พออยู่แล้วแล้วเอาเจ้าหน้าที่มาจากไหนล่ะถ้าจะทำแบบที่ผมพูดอาสาสมัครไงก็ไอ้เด็กที่มันขอโทษนะไอ้เด็กนักศึกษาที่มันกู้ไปฮะแทนที่มันจะได้วันละร้อยอ่ะก็ตั้งเลยจ้างพิเศษเลยวันละ200ก็ได้เอามาทำงานพอเอามาทำงานเสร็จปั๊บเด็กจะเกิดอะไรเด็กจะเห็นโอ้โหคนในจังหวัดฉันกู้เยอะขนาดนี้เหรอคนเรียนครูแบบฉันเรียนนิเทศศาสตร์แบบฉันกู้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมีคนที่ยังไม่ได้ส่งเงินคืนเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยเชียวเหรอ2-3 ปีเท่านั้นพี่กุจายเด็กเหล่านี้ที่ได้เห็นจะต้องเกิดสำนึกเด็กไทยน่ารักจะตายเขาจะเกิดสำนึกว่าอ๋อทุกวันนี้ที่เขาได้เรียนนะมันมีภาระและรุ่นพี่หลงลืมไปมันทำให้รุ่นน้องไม่ได้เรียนแต่การที่กองทุนมาพูดมาประชาสัมพันธ์โดยไม่เห็นตัวเลขไม่สามารถสร้างให้เกิดความผูกพันเนี่ยศูนย์เปล่ายืนยันว่าศูนย์เปล่าแล้วถ้าเอาเด็กจิตอาสามาเด็กได้ค่าตอบแทนเด็กอยู่รอดได้จากวันละร้อยอาจจะได้เป็นวันละ300นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกยศก็มีเพิ่มขึ้นไม่ต้องลำบากแล้วเพราะมีจิตอาสามาช่วยนี่แล้วก็ไม่ผูกพันด้วยงานเยอะก็จ้างเด็กเยอะงานน้อยก็จ้างเด็กน้อยผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรยกเว้นความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นจะต้องตามงานมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเอง
2: เขามองว่าทุกอย่างมันเหมือนกับคอร์รัปชันอยู่ในตัวประมาณนั้นแหละ
0: ฟังแล้วก็เจ็บจี๊ดนะ
2: ใช่ครับตัวอย่างนะครับบอกว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่มาอะไรแต่มาอะไรนะครับเขาบอกว่าเด็กบางคนยังไม่ได้กู้เลยแต่มีชื่อกู้อะไรประมาณนี้เลย
0: โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่างที่ผมบอกเนี่ยพี่กุจายคือเราเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามาเวลาหรือกองทุนหรือเจ้าหน้าที่จะกู้แต่เงินเนี่ยเวลากู้เนี่ยเด็กยื่นกู้คนอนุมัติเป็นมหาวิทยาลัยคนจ่ายเงินเป็นธนาคารแต่คนสั่งคือกยศ.ระบบที่มีช่องว่างแบบนี้มันเกิดข้อผิดพลาดได้โดยเพิ่มยิ่งในระบบที่ผู้อนุมัติผู้อนุญาตมีผลผูกพันกับเงินผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยว่าอย่างสมมุติว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยทุกวันนี้มหาวิทยาลัยแข่งกันตายนะถ้าเรามองภาพความจริงเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยต้องการอยู่รอดสมมุติสาขาที่ผมสอนเนี่ยมันต้องการเด็กจำนวน40 คนจู่ๆผมจะเปิดห้องหนึ่งผมก็ต้องมี40 คนถ้าผมไม่เปิดครูก็เกินค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยก็เกินพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยเห็นแก่ตัวนะแต่ในเชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยก็ต้องคุ้มนะครับเมื่อคุ้มจำนวนเปิดเด็กก็อาจจะไม่ได้เรียนก็ได้นะครับมันจึงมีตัวเลขที่ปรากฏออกมาเนี่ยผมก็ถือว่าขอให้มันเป็นตัวเลขที่แบบคนเขาพูดกันแต่ไม่เป็นจริงก็หวังว่านะว่าความคิดตรงนี้จะเป็นจริงนะถ้ามันไม่เป็นจริงก็รู้สึกเสียใจเลย
2: เด็กปีเด็กปี เอาชื่อไปใส่แล้วชื่อไปใส่แล
0: ้วโอ้นี่มันอาจจะถึงจุดเสื่อมจริงก็ได้นะที่กูจ่ายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้านเมืองเรามันมาถึงจุดเสื่อมผมเคยคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้การศึกษาบ้านเราไม่ได้สร้างปราดหรือผู้รู้แท้เพราะในระบบผู้บริหารบ้านเมืองไม่มีปราดในกระทรวงเราไม่มีปราดเมื่อไม่มีปราดมาวางแผนย่อมไม่เกิดปราดเหมือนคำทำนายของพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีอริยสงฆ์ย่อมไม่เกิดอริยสงฆ์และจะสาบสูญไปในไม่ช้าอันนี้วงการศึกษาก็ถึงจุดวิกฤตจริงๆนะครับ
2: ครับน่าเป็นห่วงนะครับอาจารย์
0: ผมขออนุญาตอีกนิดนึงพี่กุญชัย
2: ครับผม
0: ครับขออนุญาตนิดนึงในกองทุนกยศนี่มันมีกองทุนนึงนะครับเขาเรียกว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีเงินหลายตั้งล้านกองทุนนี้ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพช่วยส่งเสริมทำให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาผมว่า2 กองทุนเนี่ยน่าจะคุยกันเหมือนแขนซ้ายขวามีปัญหาช่วยไม่ได้ซ้ายก็ไปช่วยซ้ายติดขัดขวาก็ไปช่วย
2: แล้วตอนนี้ช่วยไหม ไม่ได้ช่วย
0: ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นข่าวของแต่ละกองทุนเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยตัวใครตัวมันเนี่ยนั้นผมคิดว่าข้าราชการในกระทรวงเดียวกันหรือในหน่วยงานเดียวกันควรจะบูรณาการชอบกันเลยข้าราชการเนี่ยชอบบูรณาการนวัตกรรมไม่รู้แปลว่าอะไรความจริงเราใช้คำง่ายๆช่วยกันเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันจบ
2: ครับใช้ศัพท์ที่ยุ่งยากอยู่นะครับเหลือเวลาอยู่5นาทีครับ
0: ครับผมจะถามอย่างนี้ครับครับผมวันนี้ท่านนายกอนุทินไปกล่าวปราศัยในเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กท่านจะพูดถึง 2-3 เรื่องนะครับซึ่งผมก็เป็นห่วงกังวลอยู่แต่ว่าขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านจะไปพูดเรื่อง 1. ความพร้อมของการเข้าเป็นสมาชิกใน OECD เนี่ยนะครับหรือกองทุนเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งกองทุนนี้มันมีหลักคิดแบบทุนนิยมแบบตลาดในการสร้างความพร้อมต่างๆทั้งรูปแบบการปกครองรูปแบบเศรษฐกิจการแข่งขันอะไรซึ่งประเทศไทยไม่พร้อมเลยเอาล่ะท่านนายกอาจจะประกาศว่าฉันประเทศไทยกำลังจะเตรียมพร้อมแต่ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเราไปแล้วเสียเปรียบเป็นเบี้ยรองดองเป็นหมากในกระดานท้ายสุดเนี่ยเราจะเสียมากกว่าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงนะครับก็เป็นความเห็นเรื่องที่สองท่านจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับจากพลังงานคาร์บอนเนี่ยพลังงานไบโอดีเซลเนี่ยกลายเป็นพลังงานสะอาดซึ่งบ้านเราพลังงานสะอาดก็ส่งเสริมกันใหญ่เลยแต่พลังงานไบโอดีเซลก็ราคาแพงกว่าชีเราเคยเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันแต่เราก็ซื้อในน้ำมันราคาแพงกว่าคนทั้งโลกท่านพูดอีก 2-3 เรื่องครับพูดถึงการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องเศรษฐกิจแต่บ้านเราเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ที่สุดเติบโตช้ากว่าเวียดนามเป็นรองมาเลย์ตอนนี้อาจจะเหนือเขมรกับลาวนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่พ้นภาวะสงครามดูแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเราตั้งธงที่จะเข้าองค์กรพวกนี้เพื่อสิ่งใดนะครับดังนั้นย้อนกลับมาดูพอย้อนกลับมาดูเยาวชนไม่ว่าจะเป็นลิซ่าไม่ว่าจะเป็นเมเน่ไม่ว่าจะเป็นน้องพิมนักแบดของเราไม่ว่าจะเป็นนักมวยเยาวชนเหล่านี้เนี่ยนะครับล่าสุดก็เทควันที่เหมือนกับตะก้อบนโต๊ะวิ่งปองเนี่ยนะครับปรากฏว่าเยาวชนเหล่านี้ล้วนสร้างชื่อสร้างอนาคตสร้างฝันให้เด็กไทยที่จะเป็นไอดอลแต่พอมาดูผู้ใหญ่โดยเฉพาะภาคการเมืองไม่ได้หวังจะพึ่งพิงได้เลยพี่กุจายก็ได้แต่หวังว่าภาคสยามเทวาธิราชท่านจะทรงบรรทมอยู่เนาะขอให้ท่านตื่นนิดหน่อยมันดูแลประเทศไทยหน่อยไม่งั้นไม่ไหวนะผมว่าไม่ไหวครับต่างไปตรงนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณในข้อความที่ส่งมาถามนะครับแต่ว่าเวลามันจำกัดเพราะว่าเรื่องราวที่เรานำคุยตรงนี้นะผมเชื่อนะครับว่าผู้ปกครองทุกท่านนะครับมีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนและเรื่องของทุนการศึกษาก็มีผลกระทบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ลูกหลานเรียนอยู่นะครับจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับฝากถึงคุณพี่นะครับที่กู้ที่รับเงินทุนกยศ.ไปแล้วนะครับถึงคิวเราก็ส่งคืนนะครับทยอยส่งคืนไปครับฝากนะครับอย่างน้อยที่ก็ได้บอกว่าผมฉันหนูเธอคืนไปแล้วเขาจะได้มีน้องนะน้องๆก็จะได้ไปใช้ต่อนะครับตอนนี้น้องเขาจะหลุดจากวงการศึกษาไปนะครับเพราะไปมีเงินไปจ่ายค่าเทอม
1: นะครับฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ปิดช่องโกงสอบรัฐบาลเดินหน้าดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาและตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทำการทุจริตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานของภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันและ การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพเพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบหลังพบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้งการเรียกรับผลประโยชน์และการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุรับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่าควรกำหนดไว้ในส่วนของโทษทางอาญากรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนมัจฉานุลิงตัวนี้แปลกจังสีขาวเหมือนหนุมานแต่มีหางเป็นปลา
14: อ๋อลิงตัวนี้คือมัจฉานุลูกของหนุมานยังไงล่ะ
13: หนุมานมีลูกด้วยเหรอ
14: มีหลายตัวเลยล่ะแต่ที่ดังที่สุดก็คือมัจฉานุนี่ไงมัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉาที่เป็นนางเงือกน่ะเลยมีตัวเป็นลิงแต่หางเป็นปลาน
13: างสุพรรณมัจฉาเป็นลูกของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางมัจฉาซึ่งมีร่างกายส่วนบนเป็นสตรีที่สวยงามส่วนล่างเป็นปลาเมื่อพระรามจะยกทัพไปปราบทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาได้ให้ไพร่พลเอาหินมาถมทะเลให้เป็นถนนซึ่งเรียกว่าจองถนนทศกัณฐ์ให้นางสุพรรณมัจฉาธิดาของตนพาฝูงปลามาคาบหินไปทิ้งหนุมานต้องลงไปดูและพบนางสุพรรณมัจฉาจึงได้นางเป็นภรรยาและให้กำเนิดมัจฉานุหนุมานลานางกลับไปยังกองทัพพระรามส่วนนางสุพรรณมัจฉาได้สำรอกลูกออกมาฝากไว้กับลูกเทวดา
15: ทำไมนางสุพรรณมัจฉาไม่เลี้ยงลูกเองล่ะ
13: ก็เพราะเกรงกลัวทศกัณฐ์จะโกรธที่ไปรักกับศัตรูไงล่ะกลัวว่าทศกัณฐ์จะทำร้ายทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยต้องไปฝากคนอื่นเลี้ยง
15: น่าสงสารจัง
13: เรื่องราวตอนที่หนุมานพบกับมัจฉานุอยู่ในตอนศึกมยราบซึ่งเป็นตอนที่นิยมนำไปแสดงโขน
14: ทักสนุกแล้วสิเรื่องราวต่อไปเป็นอย่างไรล่ะสีสวัสดิ
13: ์มยราบซึ่งเป็นพญายักษ์ครองเมืองบาดาลออกมาเที่ยวป่าได้พบกับมัจฉานุและนำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมขุดสระขนาดใหญ่ให้เป็นที่อยู่ของมัจฉานุและให้ทำหน้าที่เฝ้าด่านต่อมาทศกัณฐ์ได้ขอให้มยราบมาช่วยรบกับพระรามมยราบสามารถสะกดทัพวานรและลักพาพระรามไปยังเมืองบาดาลได้หนุมานตามลงไปช่วยพระรามและลงไปตามก้านบัว
16: ับถึงด่านเมืองบาดาลพบมัจฉานุและได้สู้รบกันปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะหนุมานเห็นรูปร่างของมัจฉานุคล้ายตนจึงสอบถามถึงพ่อแม่เมื่อมัจฉานุบอกหนุมานก็รู้ว่าเป็นลูกของตนมัจฉานุไม่แน่ใจว่าหนุมานเป็นพ่อหนุมานจึงสำแดงฤทธิ์เผาเป็นดาวเป็นเดือนมัจฉานุเห็นจริงตามที่แม่บอกไว้จึงเชื่อหนุมานและอยากบอกทางให้บิดาไปช่วยพระรามแต่ก็เกรงว่าจะเป็นภัยแก่มายราบิดาบุญธรรมซึ่งมีบุญคุณจึงตัดสินใจบอกเป็นกลางๆให้หนุมานคิดเอาเองว่าบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่หนุมานจึงลงไปตามก้านบัวจนถึงเมืองของมายรา
14: บไม่นึกเลยว่าเรื่องราวของเรามาเกียนสนุกและน่าติดตามอย่างนี้นี่เอง
15: คุณนะจ๊ะสีสว่างที่เล่าเรื่องราวมาเกียนให้ฟัง

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเป็นผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยติดตามรับฟังผ่านทางออนแอร์และก็ออนไลน์นะครับพร้อมกันคู่ขนานพร้อมกันก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางสกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายอบช.ทั่วประเทศทั้ง4ภูมิภาคนะครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ parkifm.org parkifm.org และก็ทาง YouTube Parkey FM นะครับรวมถึง Facebook นะครับไลฟ์ Facebook ผ่านทางเพจรายการเกาะติดสกิดข่าวรวมถึงเพจองค์กรภาคีด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมวิกระจายเสียงภาคประชาชนนะครับของเชียงใหม่นะสมาคมผู้ประกอบกิจการวิกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็ที่เครือข่ายของทางภาคเหนือนะครับที่นำออกกับพร้อมกันนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ทางวิกระจายเสียงในเครือข่ายของภาคเหนือด้วยนะครับเรามาเริ่มกันครับในส่วนของรายการเกาะติดสกิดข่าวมาติดตามข่าวสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยนะครับในช่วงของช่วงนี้เรายังคงเจอฝนเจอน้ำนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสารภัยประจำวันใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับรวมถึงเรามาตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกันด้วยนะครับเริ่มกันที่วันนี้นะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือนประชาชนในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับวันที่22กันยายนถึง23กันยายน24ชั่วโมงต้องเตรียมสถานการณ์กันในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเจอมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับวันนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับก็ยาวจนถึงวันที่25กันยายนเลยนะครับทางด้านของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับก็ที่ต้องเฝ้าระวังกันเริ่มกันที่ทางด้านของภาคเหนือครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในส่วนของอีสานก็จะเป็นศรีสะเกษอุบลราชธานีครับภาคกลางก็จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของแม่ฮ่องสอนครับใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงนะครับต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างไว้นะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษด้วยแล้วก็ระวังอันตรายในเรื่องของการขับรถลุยน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดต่างครับที่อำเภอสามเงาอำเภออุ้มผางครับจังหวัดสุโขทัยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คืออำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับเจ้ากำแพงเพชรครับที่อำเภอคานุวรรักษ์บุรีนะครับอำเภอคลองขลุงอำเภอคลองลานที่ต้องเฝ้าระวังในยี่สิบช่วงจากนี้ไปจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอชาติการอำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเดินมะปรางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในยี่สิบช่วงจากนี้ไปนะครับจังหวัดพิจิตรครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองอำเภอชนแดนอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าอำเภอเขาค้อครับจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองอำเภอ

0: แม่วงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่อำเภอลานสักอำเภอห้วยคดนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังกันและก็ที่สำคัญทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้นะครับที่อำเภอเมืองอำเภอกันทลักษ์อำเภอขุนหารครับและก็อุบลราชธานีอำเภอเมืองอำเภอนาจลวยอำเภอน้ำยืนอำเภอบุญทริกอำเภอสิรินธรและก็อำเภอเด็ดอุดมนะครับในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอหนองปลืออำเภอไซโยกนะครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนี่ก็เพิ่มมาก็อำเภอด่านมะขามเตี้ยหนองปลือแล้วก็ไซโยกนะครับที่เพิ่มมาจากอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของกาญจนบุรีนะครับต้องเฝ้าระวังกันมาหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้และลุ่มน้ำนะครับอยู่ในใกล้ภูเขาก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดในภาคกลางนะครับมีราชบุรีนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านคาอำเภอปากท่ออำเภอสวนพึ่งนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นแล้วก็ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการระวังน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปล่อยน้ำนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็จะทำให้อยุธยาเองเนี่ยก็จะมีน้ำล้นตลิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ลพบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดสระบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยอันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคมอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองกับอำเภอวัฒนานครครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอท่าตะเกียบครับชลบุรีอำเภอเมืองอำเภอบ้านบึงอำเภอพนัสนิคมนะครับระยองที่อำเภอเมืองอำเภอแกลงนะครับจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามต้องบอกว่าจันทบุรีนี่ก็ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในอำเภอเมืองกับอำเภอขลุงอำเภอมะขามนะครับจังหวัดตากอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอชะอำอำเภอท่ายางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดอำเภอหัวหินครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของปทุมธานีอำเภอเมืองกับอำเภอลำลูกกานะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งฝนแล้วก็น้ำจากทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับนนทบุรีก็อำเภอเมืองกับอำเภอปากเกร็ดครับจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองอำเภอสันกำแพงอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของพื้นที่สุราษฎร์ธานีที่อำเภอเมืองอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงและก็กรุงเทพมหานครก็ทุกเขตนะครับ50เขตก็ฝนจะตกช่วงเย็นนะครับยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฝนนะครับฝนตกก็จะทำให้น้ำท่วมถนนกันในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนนะครับสำหรับพื้นที่จะเจอน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำมาหลายวันนะครับก็ย้ำนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะพิษณุโลกนะครับที่อำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางครับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองอำเภอหล่มสักครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปางประม้านะครับอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับรวมถึงอำเภอเสนาครับจังหวัดปราจีนบุรีก็อำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และก็สระแก้วอำเภอเมืองนะครับก่อนทางของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถนะครับบริเวณที่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็ควรงด การท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคนะครับมีฝนฟ้าคะนองครับภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีแล้วก็ภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคใต้ทุกจังหวัดทั้ง14จังหวัดนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารและก็ประสานงานกับทางปภ.และก็ท้องถิ่นนะครับอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำกันต่อไปไม่ใช่เพียงแค่วันนี้วันเดียวนะครับยังมีต่อเนื่องจนถึงวันที่25กันยายนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง25กันยายนนะครับก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงก็เลยทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กันยายนในพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและก็จังหวัดนครสวรรค์ครับในจังหวัดอีสานครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับในส่วนของภาคกลางก็กาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของปภ.ในพื้นที่อย่าลืมนะครับเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไฟส่องสว่างวิทยุฉุกเฉินนะครับน้ำดื่มอาหารแห้งแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนเปราะบางนะครับอาจจะต้องย้ายนะครับให้ย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยที่ห่างไกลกับน้ำท่วมนะครับและอาจจะประสานงานกับทางด้านของปภ.ในพื้นที่ว่าถ้าน้ำมาจะต้องย้ายไปจุดไหนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถโทรไปสายด่วน1784ได้นะครับเป็นสายด่วนของปภ.นะครับสายด่วนปภ.นะครับก็โทรไปสอบถามได้นะครับว่าจะในกรณีที่บ้านท่านอยู่ตำบล นี้อำเภอนี้นะจะได้รับผลกระทบหรือไม่ต้องย้ายไปไหนนะครับหรือท่านที่พบในส่วนของเหตุนะครับฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นในส่วนของภัยพิบัติเพิ่มเติมนะครับหรือถนนหนทางตัดขาดท่านโทรแจ้งกับทางปภ.ได้ที่สายด่วน1784นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากทางของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปดูพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงประจำวันนี้นะครับก็24ชั่วโมงจากนี้ไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์กันนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงที่ต้อนเพื่อสิทธิและสังคมครับก็พยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าครับตั้งแต่นะครับเวลา 18:00 นของวันที่22กันยายนถึง18นาฬิกาของ23กันยายนนะครับ24ชั่วโมงนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ทางลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงนะครับก็แจ้งเตือนนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะครับในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคออกและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะครับแล้วก็จะไปตามในส่วนของภาคใต้นะก็ผลกระทบในระยะถัดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยภาพรวมเราไปดูในส่วนของแต่ละภาคกันนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับไปที่ทางของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับและก็ในส่วนของพื้นที่นะครับภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ทางของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองและก็พังงาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็พื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศชนะของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวในรอบบ้านเราและก็พื้นบ้านเรานะครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสารนะครับหรือรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกฤตใจสิ่งภาคประชาชนแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั้งออนแอร์และก็ออนไลน์นะครับออนแอร์ผ่านทางวิกฤตใจเสียงระบบ FM ทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณผู้ประกอบการสถานีทุกสถานีที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั้ง4ภาคและก็ทางด้านของ3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องราวของแผ่นดินไหวนะครับเราไปตรวจสอบทั้งของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีการรายงานแผ่นดินไหวทั้งนะครับในพื้นที่อาเซียนและความถึงบ้านเรานะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้ครับก็รายงานในวันที่22กันยายน2569นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่เวียดนามแล้วก็มีเวียดนามรวมถึงที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่นะครับตอนช่วง1:53 นาทีนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.7 มินิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับก็ที่ประเทศอินโดนีเซียครับตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะครับซึ่งก็เกิดตามเวลาประเทศไทยนะครับ 1:53 นาทีไหวอยู่ที่ 3.7 มินิจูดนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไป468กิโลเมตรนะครับก็ 3.7 ก็ยังไม่มีสึนามินะครับก็ถือว่าเราต้องติดตามกันนะครับว่าตอนนี้ก็เกาะสุมาตรานี่ก็เขย่ากันทุกวันกันทีเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 3.7 เมกนิจูดนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศในช่วงเวลา 2:06 นาทีนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามนะครับขนาด 3.7 เมกนิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรด้วยกันนะครับก็ตามประเทศไทยนะครับ2:06 นาทีซึ่งก็ห่างจากประเทศไทยนะครับแผ่นดินไหวจุดแผ่นดินไหวนะครับห่างจากทางด้านของอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประมาณ269กิโลเมตรนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ของเวียดนามนะครับแล้วก็เวลา 13:06 นาทีของวันที่22กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 มิลลิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป368กิโลเมตรนะครับแล้วก็นี่ในส่วนของพื้นที่เมียนมาในเวลา 14:48 นาทีนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่ขนาด 2.6 มิลลิจูดลึกลงไป2กิโลซึ่งก็ห่างจากอำเภอขุนยอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ68กิโลเมตรนะครับก็จุดนี้ก็จะใกล้กับแม่ฮ่องสอนนะครับ68กิโลเมตรอันนี้ขนาด 2.6 เมกนิจูดนะครับซึ่งก็เขย่ากันมาหลายวันพอสมควรนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมาติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับมีแผ่นดินไหวในวันที่21กันยายนในเวลา 13:56 นาทีก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.9 เมกนิจูดนะครับลึกลงไป1กิโลที่อำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าไวนิดหน่อยนะไวนิดหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็รายงานให้กับทุกท่านได้นะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ถ้าในประเทศไทยของเราเองนี่ก็มีทั้งอุตรดิตถ์นะมีน่านนะครับที่มีเชียงใหม่นะครับนี่ก็เห็นณในเดือนนี้นะครับที่เขย่ากันนะครับอย่างน้อยก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับถ้าเกิดเขย่ามากเกินไปนะอย่างนี้อย่างที่บอกครับว่าเราต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับนักวิชาการเองรวมถึงฐานะของปภ.และก็กรมธรณีวิทยาเองก็บอกว่าในประเทศไทยเองนะรอยเลื่อนเรามี66รอยเลื่อนนะครับที่มีพลังอยู่ซึ่งก็จะเขย่าวันไหนก็ไม่ทราบแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่รุนแรงแต่ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรอยเลื่อนของแม่จันรอยเลื่อนของทางเชียงใหม่นะครับก็ขณะที่เยอะที่สุดก็ประมาณที่6เมกนิจูดนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการไหวแค่ไหนแต่ว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2เมกนิจูดนะครับแต่ก็จะเห็นในส่วนของเวียดนามนะครับก็เริ่มเขย่ามาค่อนข้างจะ4-5เมกนิจูดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทั้งของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐและสังคมนะครับจะมีการรายงานอัปเดตสถานการณ์ของแผ่นดินไหวให้กับพวกเราได้นะครับอย่างน้อยนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เขาเรียกว่าตัววัดสัญญาณสั่นสะเทือนนะของแผ่นดินไหวนี่100กว่าจุดนะครับที่ด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้วางไว้อย่างน้อยแล้วก็จะเป็นพอไหวปั๊บเนี่ยก็จะมีการรายงานแต่ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เหมือนกับฝนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกันนะครับเอาอัปเดตกันก็ปิดท้ายกันครับ ทางด้านของในส่วนของพื้นที่นะครับวันนี้ทางด้านของผู้ว่าสระบุรีก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของปภ.สุพรรณบุรีก็แจ้งสถานการณ์ทุกภัยนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับขันกั้นน้ำซึ่งหลายบ้านนะครับตอนนี้ล่าสุด2อำเภอก็จมน้ำกันไปนะครับก็เร่งบูรณาการเครื่องจักรแล้วก็กระสอบทรายนะครับก็ตอนนี้ก็พื้นที่ปภ.ก็เจ้าที่ปภ.เองก็เข้าไปช่วยนะครับ2อำเภอ12ตำบล52หมู่บ้านนะครับ2,553ครัวเรือนนะครับที่รับความเสียหายกันไปนะครับในอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้ใครที่อยู่ในใต้เขื่อนเจ้าพยานะครับก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันไว้น้ำจะล้นตลิ่งเนื่องจากเจ้าพยานะครับได้ทำหนังทางด้านของปภ.ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าการในส่วนของภาคกลางนะครับว่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ชัยนาทลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับสถานการณ์ไว้สำหรับใครที่อยู่ในใกล้แม่น้ำเจ้าพยานะครับรวมถึงคลองต่างๆนะครับก็อาจจะต้องยกของขึ้นสูงไว้เพราะว่าจะมีน้ำจะขึ้นนะครับล้นตลิ่งนะครับเพราะว่าต้องปล่อยน้ำตอนนี้ปล่อยประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อจะรองรับในส่วนของวันที่27กันยายนนะที่น้ำเหนือจะเข้าไปที่นะเขื่อนเจ้าพยานะครับดังนั้นก็พี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อยุธยานะครับก็อาจจะต้องรับน้ำเหมือนทุกปีนะฮะนี่ก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือที่ชื่อว่าดุจก้อนหินในมหาสมุทรดวงดาวนะครับเขียนโดยคุณดุจดาววัฒนปกรณ์นะคุณดุจดาวเนี่ยผมเคยเชิญมาบุ๊กคลับนะครับแล้วก็เคยอ่านหนังสือของคุณดุจดาวหลายเล่มนะเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่คุณดุจดาวออกมาก็ต้องขอบคุณสมาชิกบุ๊กคลับนะครับที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ยื่นให้ผมนะผมก็ได้อ่านเลยนะครับเช่นเคยนะหนังสือคุณดุจดาวเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมว่าหาได้ยากในมุมที่ว่าคุณดุจดาวเล่าเรื่องส่วนตัวแบบลึกๆเลยเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรหลายๆเรื่องซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแนว how to หรือแนวอะไรต่างๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เอาเรื่องราวของตัวเองแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่แบบประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นเนาะที่คนจะกล้าเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าแต่ว่าคุณดุจดาวเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เขียนได้ดีนะครับผมได้ข้อคิดมาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับข้อ1ครับทุกความผิดหวังและความทุกข์เนี่ยมันก็จะยากในแบบของมันทุกครั้งคือจริงๆมันไม่มีความผิดหวังไหนเหมือนกันนะมันจะมีความยากของมันไม่มีความทุกข์ไหนเหมือนกันจริงๆก็เหมือนความสุขอ่ะแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องของความผิดหวังความทุกข์เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเราเคยทุกข์แบบนี้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทุกอีกทีมันจะเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เราเคยเลิกคนคนนี้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามีแฟนแล้วเลิกกับคนใหม่เนี่ยคงไม่เจ็บปวดหรอกมันมีความยากของมันนะมันจะมีความเจ็บปวดของมันนะครับมันจะมีความเศร้าของมันเนาะข้อ2ครับความพยายามไม่ได้การันตีว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ตลอดไปคือไม่ได้บอกห้ามพยายามนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนเราพยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วเราสองคนจะได้รักกันตลอดไปไม่การันตีพยายามดีฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าพยายามแล้ว 100% ความสัมพันธ์จะต้องดีทันที3ครับการหันหลังให้ความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่สำหรับคนที่ความสัมพันธ์มันไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนะเราพูดถึงการเป็นแฟนนะพูดกันตรงๆนะครับแล้ววันนึงใครคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเนี่ยหันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้แปลว่าใครชนะใครแพ้เราแค่ไปด้วยกันไม่ได้จากหลายๆสาเหตุเท่านั้นเองข้อ4ครับความไม่รู้ก็สามารถนำโอกาสเข้ามาในชีวิตและพาเราไปไกลกว่าจุดที่เราเคยคิดได้เช่นกันจริงๆทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของโอกาสเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยบางทีรู้เยอะนะมันอาจจะทำให้เราไม่กล้าทำอะไรก็ได้ข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะผมขอยกตัวอย่างเมื่อเวลาผมอัดพอดแคสต์เนี่ยบางทีไม่ได้เตรียมอะไรนะตัวอย่างพวกนี้ผมเตรียมช็อตโน้ตมาใช่ผมเตรียมมาในลักษณะที่ว่าข้อคิด17ข้ออะไรเงี้ยผมเตรียมมาแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยบางทีมันคัมอัพขึ้นมาตอนที่พูดเลยมันคัมอัพแปลว่ามันนึกขึ้นมาได้ไอ้ความไม่รู้ทำให้มันเกิดโอกาสในชีวิตหรือทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำอ่ะผมนึกถึงคุณรวิศหานุสาหะตอนที่คุณรวิศวิ่งจบมาราธอนครั้งแรกมันไม่ใช่งานวิ่งนะครับมันไม่ได้เกิดจากการเตรียมตัวจะเข้าวิ่งมาราธอนแต่มันเกิดจากการที่คุณรวิศไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วตอนเช้าไปออกกำลังกายโดยวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่วิ่งไปวิ่งมารู้สึกอากาศมันก็ดีอะไรก็ดีแรงก็มีก็เลยคิดว่าไหนวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิ่งจบถ้าคุณรวิศรู้ว่าวิ่งมาราธอนมันจะต้องทำอันนู้นอันนี้อันนั้นจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้คุณรวิศคงไม่กล้าวิ่งประเด็นคือผมไม่ได้บอกว่าทำอะไรห้ามวางแผนนะแต่บางทีเนี่ยความไม่รู้ก็เป็นการนำพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่จุดที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะทำอะไรได้ถึงตรงนี้ในหนังสือของคุณดุจดาวก็เช่นเดียวกันคุณดุจดาวก็จะมีเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับข้อ5ครับเนี่ยความไม่รู้ทำให้เรากล้าลงมือทำ อันนี้ขออีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งไม่ได้อยู่ในหนังสือคุณดุดดาวนะผมอย่างที่ผมพูดนะสไตล์การรีวิวหนังสือผมเนี่ยไม่ใช่การเอาหนังสือมาย่อนะเป็นการเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอยากคุยกับเพื่อนเพราะนั้นข้อคิดไม่ได้บอกว่าบทนึงเขาพูดอะไรบทสองไม่ได้พูดนะมันเป็นข้อคิดไอ้ความไม่รู้ที่ทำให้เรากล้าลงมือทำเนี่ยผมนึกถึงเคสของนักศึกษามหาวิทยาลัย UC Berkeley เคยพูดในพอดแคสต์อยู่บ้างนะคือมันมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยเข้าคลาสสายพอเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเข้าสายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่รู้อะไปเห็นอาจารย์เขียนสมการอยู่บนกระดานครับนักศึกษาคนนี้ก็เลยคิดว่าเอออาจารย์เขาคงให้การบ้านมาให้ไปแก้สมการนี้ก็จดกลับมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาทำที่บ้านรู้สึกว่าโอ้โหการบ้านสัปดาห์นี้ยากจังเลยนั่งทำจนแก้ได้แล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยพออาจารย์จะสอนเขาก็เอาการบ้านไปส่งซึ่งอาจารย์ก็แปลกใจว่าการบ้านอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ให้ปรากฏว่าพออาจารย์อ่านเท่านั้นนะอ้าปากค้างเลยเพราะว่าไอ้สมการที่เขียนอยู่บนกระดาษเนี่ยมันเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีใครแก้ปัญหาได้เลยครับมันเป็นเขาเรียกว่า unsolved problem เป็นปัญหาที่มันไม่มีใครแก้ได้เลยนักคณิตศาสตร์ทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยเขาก็เลยสอนเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาปรากฏว่าที่คนคนนี้ทำได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้าวันนั้นนักศึกษาคนนี้เข้าเรียนเข้ามาทันแล้วได้ยินอาจารย์พูดว่าปัญหานี้สมการคณิตศาสตร์นี้เป็นสมการคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีใครทั้งโลกแก้ได้เลยเขาคงไม่กลับเวลาไม่เสียเวลาไปแก้นึกออกปะเพราะเขารู้เนี่ยเขาจะไม่กล้าลงมือทำละโอ้ยคนทั้งโลกเขาคิดไม่ออกใครเราจะเป็นใครที่จะคิดออกใช่ปะแต่พอเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเป็นการบ้านไงเขาก็กล้าลงมือทำบางทีมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันในเรื่องความไม่รู้นะข้อ6ครับใครจะเข้าใจอะไรก็ตามใจเขาครับตราบใดที่เขาไม่ล้ำเส้นเราคือมีคนบางคนนะก็ไม่น้อยหรอกที่เขาเรียกคิดมากอะถ้าทำแบบนี้เขาจะคิดกับเราแบบนั้นไหมแบบนู้นไหมเอาจริงนะบางทีนะพอผมอายุเยอะขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องมันเป็นทุกคนแหละกลัวคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีจะคิดเราไม่ดีจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราคิดเยอะๆนะเราจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างพอดแคสต์นี้คงไม่เกิดมั้งเดี๋ยวคนก็มาย่อเย้ยหรืออะไรเงี้ยเอาตรงๆก็คงมีคนไม่ชอบเหมือนกันแหละอะไรพอดแคสต์ไร้สาระแต่จะเข้าใจอะไรจะคิดยังไงเนี่ยตามใจเขาผมไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ครับตราบใดที่เขาไม่ได้ล้ำเส้นฮะเขาไม่ได้ทำให้ผมเดือดร้อนเขาก็แค่ไม่ชอบนพดลสอรี่พอดแคสต์เขาก็ไม่ฟังเขาก็โอเคเขาแฟร์ก็ดีแล้วที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ฟังใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแบบทำแบบมาด่าเราเสียหายไปสร้างเฟกนิวลงโซเชียลอะไรแบบนั้นคือถ้าไม่มาล้ำเส้นเราไม่มีปัญหาครับข้อ7ต่อเนื่องข้อนี้เลยครับเขาจะคิดกับเราอย่างไรไม่สำคัญครับคนเดียวที่เกี่ยวกับชีวิตของเราก็คือตัวเราครับแปลว่าคนที่เราควรแคร์ความคิดมากที่สุดก็คือตัวเราเองเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครทำอะไรแล้วก็ทำด้วยเหตุผลใดแค่นั้นจบแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรแล้วแต่เขาฮะอยากคิดเข้าใจแบบนี้ก็เข้าใจไปสิแต่อย่ามาล้ำเส้นอย่างข้อเมื่อกี้นะอย่ามาแบบทำให้เราเสียหายทำชื่อเสียงเราเสียหายนั่นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นผิดกฎหมายเลยนะฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นความคิดเขาเอาดิบุ๊ครีวิวแบบนี้ไม่เห็นได้เรื่องเลยเอาตามสบายครับไม่ได้เรื่องก็ได้ไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่เรารู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่เราทำด้วยเหตุผลไหนจบข้อ8ครับคนที่บูลลี่เราเป็นเรื่องของเขาครับเราอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เขาใช้ระบายถ้าเราไม่ร่วมเล่นด้วยมันก็จะจบลงส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่แน่นอนถ้ามันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสเขาไม่ยอมหยุดก็ต้องหาผู้ใหญ่หาคนที่มาช่วยเหลือถ้าเป็นเด็กในโรงเรียนนะอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยอย่าไปร่วมเล่นเขาด้วยพอดแคสต์อาจจะมีคอมเมนต์ negative ซึ่งผมมีน้อยมากนะครับต้องบอกแบบนี้ต้องมีน้อยมากนานทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเขาอาจจะอยากได้ที่ระบายอยู่ดีๆก็มาลงพอดแคสต์เราไม่ร่วมเล่นด้วยครับผมไม่ตอบเลยด้วยซ้ำอ่านใหม่ๆรู้สึกไม่รู้สึกนะเป็นคนทั่วไปนี่แหละปุถุชนธรรมดานี่แหละอ่านแล้วก็รู้สึกเฮ้ยทำไมเราต้องโดนว่าอย่างนี้ว่า แต่หลังๆผมอิกนอร์ได้ง่ายครับเหรอโอเคจบแล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่ยุ่งฮะเพราะว่ามันไม่สนุกอะแต่ถ้าเราไปกลับไปสวนเขาก็จะสวนกลับสวนโอ้สนุกเขาเลยเพราะเขาอยากระบายอยู่แล้วข้อ9ครับอนุญาตให้ทุกความรู้สึกเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับอย่าไปติดป้ายครับว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีที่ไม่ดีที่แย่อะไรเงี้ยแล้วก็กดมันไว้โกรธก็บอกไม่โกรธธรรมดามากเลยไม่เห็นโกรธเลยโกรธก็โกรธครับเศร้าก็เศร้าครับหงุดหงิดก็หงุดหงิดครับเกิดขึ้นได้ครับเราเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่โกรธแล้วปาเข้าของเท่านั้นเองครับเรารู้ว่าอะไรควรทำหลังจากนั้นแต่ว่าอารมณ์โกรธทำไมจะมีไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ถูกไหมข้อ10ครับยิ่งเราโตเรายิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะเกือบทุกเรื่องเลยเพราะเวลาเราโตขึ้นเราจะเห็นโลกเขาเรียกเห็นโลกกว้างขึ้นเราจะรู้จักโลกมากขึ้นเด็กๆเราจะรู้สึกว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยไม่ฮะพอโตขึ้นมาเราจะเริ่มรู้แล้วโอ้โหเรื่องนั้นก็เรื่องใหม่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆน่าจะไม่ซับซ้อนทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่นะครับมันมีมิติหลายๆอย่างที่เราจะเรียนรู้เองอ่ะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอายุเนี่ยนะถ้าเราอ่านเยอะๆเราศึกษาเยอะๆเราก็จะรู้ว่าเรารู้น้อยฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทั้งหมดอ่ะเขาเรียก Dunning Kruger Effect เคยได้ยินไหมคือคนรู้น้อยมักจะคิดว่าตัวเองรู้เยอะถามว่าทำไมคนรู้น้อยไปคิดว่าตัวเองรู้เยอะเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันคือทั้งหมดแล้วไงนะครับเพราะเขารู้น้อยไงครับเขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้คือทั้งหมดแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ละแต่ถ้าเกิดเขายังไม่หยุดเรียนรู้นะถ้าเขาหยุดเรียนรู้เขาก็จะเขาเรียกว่ายอดเขาแห่งความงูเขานะคือก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาคิดว่าเขารู้ทุกเรื่องจริงๆไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเขาเรียนรู้ต่อไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยโหเรื่องนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอานี้เป็นคำเตือนแล้วกันนะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่เรารู้น้อยมากนะครับข้อ11ครับวิธีการเรียนรู้ที่จะทำใหสิ่งที่เราเรียนรู้ติดตัวเราได้ดีที่สุดเนี่ยคือการสอนสิ่งนั้นให้กับคนอื่นผมเลยโชคดีไงคือผมอาชีพผมเป็นอาจารย์แล้วมีโอกาสได้สอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสอนองค์กรภายนอกผู้บริหารต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ความรู้อ่ะมันติดตัวเราได้เยอะกว่าถ้าผมเป็นนักเรียนเฉยๆแล้วผมไม่มีโอกาสได้สอนเนี่ยผมคงความรู้คงติดตัวความรู้เรื่องนั้นนะคงติดตัวผมน้อยกว่านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเรามีโอกาสนะสอนเรื่องไหนได้สอนใครได้ลองสอนดูนะครับเราจะได้รู้เรื่องนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างผมมาบุ๊ครีวิวเนี่ยผมก็ได้เปรียบคือคนอ่านเฉยๆซึ่งแต่ก่อนผมเป็นแบบนั้นก็เรียนรู้ได้นิดนึงไม่ใช่ว่านิดนึงอ่ะอาจจะได้เยอะแหละแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ผมอ่านเสร็จจดโน้ตอีกจดโน้ตเสร็จไม่พอเอามาพูดอีกผมได้ทบทวนหลายรอบเลยก็มีโอกาสเนาะ12ครับเราต้องรู้จักเบรกก่อนที่จะแตกหักพูดง่ายๆเนาะในเรื่องความสัมพันธ์แล้วกันนะถ้าเราเอาอารมณ์นำแมะบางทีเรื่องมันนิดเดียวเองอะของขึ้นแล้วก็ใช้คำพูดรุนแรงใส่กันบางทีคนเลิกกันเนี่ยเพราะว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้นะแต่อย่างว่านะจริงๆมันดูเหมือนเรื่องเล็กอะแต่ว่ามันอาจจะมันเป็นแบบนี้มาเรื้อรังเนี่ยยาวนานเนี่ยคือเราไม่รู้ต่างคนไม่ต่างไม่รู้จักเบรกอะก็เลยใส่กันเต็มที่เนี่ยมันก็แตกหักเนาะ13ครับเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามบางทีหลายคนบอกเอ้ยช้าไปแล้วมั้งตอนนี้เราติดนิสัยแบบนี้มาแล้วเรียนรู้ได้หมดฮะควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แปลว่ากดมันไว้นะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าถ้าโกรธคือโกรธเนาะแต่ว่าการควบคุมอารมณ์หมายถึงว่าโกรธแล้วไม่ใช่ปาเข้าของใส่กันอันนั้นเราไม่ควบคุมพฤติกรรมหลังจากที่เรามีอารมณ์โกรธเนาะแต่ไม่ใช่ว่าโกรธแล้วก็ทำเป็นเสแสร้งบอกไม่โกรธเลยธรรมดาอันนี้ไม่ใช่นะครับข้อ14นะครับความรักคือการอนุญาตให้เขาเป็นเขาแล้วเราก็ซาบซึ้งในแบบที่เป็นเขานั้นความรักไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนให้เขามาเป็นคนอื่นเนาะเรารักคู่ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นสิเราถึงจะรักคุณต้องทำอย่างนี้สิไม่ใช่เราต้องอนุญาตให้เขาเป็นตัวเขาแล้วเราก็ต้องซาบซึ้งด้วยอาจารย์มันไม่ซาบซึ้งอ่ะแสดงว่าเราไม่รักไง ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้นะถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ฉันไม่ซาบซึ้งฉันรู้สึกเกลียดเธอเลยก็แปลว่าเราไม่รักเขานะความรักมันคือเฮ้ยเขาคือตัวเขาแล้วเราก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นเนาะ15ครับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต้องมีความสุขครับไม่ใช่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละทิ้งตัวเองเพื่ออีกฝ่ายคืออย่างนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะเออเธอทำแบบนี้แล้วฉันจะรักเธอฉันจะมีความสุขมากแต่เราไม่ได้สนใจเลยนะว่าที่เราให้เขาทำเขามีความสุขหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีมันเอียงเนาะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็อยู่ลำบากเนาะคราวนี้บางคนบอกอาจารย์แต่ว่าไม่ให้ละทิ้งเลยมันก็ไม่ได้ป่ะเพราะว่ามันมีสิ่งขัดแย้งกันน่ะผมต้องการความเป็นระเบียบคู่ชีวิตผมเขาไม่เป็นระเบียบอย่างเงี้ยและถ้าบอกว่าให้เขามาเป็นระเบียบมันก็ต้องเปลี่ยนตัวตนเขาให้ผมเป็นคนไม่เป็นระเบียบมันก็เปลี่ยนตัวตนผมทำไงแน่นอนมันมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับก็ต้องคุยฮะเรามาเจอตรงกลางได้ไหมไม่ต้องระเบียบจ๋าๆแบบที่เราเป็นแต่ก็ไม่ใช่เลอะเละเทะแบบที่เขาเป็นมาเจอกันตรงกลางได้ไหมข้อ16ครับร่างกายเรามีขีดจำกัดครับเราต้องรู้จักรักษาสุขภาพครับคือถ้าใครอ่านหนังสือของคุณดุจดาวพบว่าคุณดุจดาวทำงานเยอะมากแล้วผมงานหนักมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วน็อกไปเลยฮะล้มลงมาเลยซึ่งก็เป็นข้อคิดเนาะบางทีเราก็ชอบงานสนุกกับงานหรือบางทีไม่ชอบไม่สนุกแต่ว่าคือลืมไปว่าร่างกายเรามีขีดจำกัดอะนะครับไม่รักษาสุขภาพนี้สุดท้ายก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีนะครับ17ครับเราจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์รู้ว่าเวลาผิดพลาดแล้วปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรคือจริงๆความผิดพลาดเนี่ยบางคนกลัวมากนะแต่ลองผิดพลาดบ้างนะไม่ได้ผิดพลาดแบบหมูแบบเลวร้ายต้องติดหนี้20 30ล้านนะไม่ต้องขนาดนั้นนะแล้วพบว่าส่วนใหญ่แล้วผิดพลาดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับก็เป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดเยอะพอสมควรเลยนะครับชื่อหนังสืออีกทีนะครับดุจก้อนหินในมหาสมุทรดวงดาวของคุณดุจดาววัฒนปกรณ์นะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเครือข่ายจัดค่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลาดึงเครือข่ายสตรีแม่บ้านชาวบ้าน100ชีวิตร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่443ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่44และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลามุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2569ในรูปแบบค่ายพักแรม4วัน3คืนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน100คนการอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและสืบสานเจตนารมณ์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นการผูกเงื่อนเชือกการบุกเบิกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหาทิศและการส่งข่าวควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบบประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นใช้กระบวนการ5ร่วมได้แก่ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมศึกษาร่วมกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและสามารถนำอุดมการณ์ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะมีพิธีสำคัญทางลูกเสือได้แก่พิธีรับสิ่งของพระราชทานผ้าผูกคอการมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนในการกลับไปเป็นเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ครับอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาปวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับนอกจากจะมีรูปปั้นของสุนทรภู่ที่ตั้งอยู่เป็นประธานบนเนินสูงแล้วนะครับด้านล่างยังมีบ่อน้ำที่มีรูปหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกเรื่องพระอภัยมณีได้แก่พระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรและนางเงือกครับแหมบรรยากาศที่นี่น่ารื่นรมย์จริงเลยนะครับพูดถึงคำว่ารื่นรมย์หลายคนยังสับสนครับว่าคำนี้สะกดอย่างไร
1: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลันค่ะ
2: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลัน
3: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้านอเนนกะลัน
4: รออื้อนอลื่นไม้เอกลื่นรออกมอลมนอเนนกะลัน
5: รออื้อนอลื่นไม้เอกลื่นรอมอลม
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ารื่นรมหมายถึงสบายใจบันเทิงเช่น

0: ส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
1: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่239

สภาพที่น้อยมองเห็นลุงอินในขณะนั้นมันประหลาดที่สุดแกนอนลืมตาโพลงแสดงว่าตื่นอยู่แล้วก็มีอาการไหวตัวกระดุบกระดิบเหมือนจะลุกขึ้นมาอย่างนั้นแหละแต่ก็คล้ายๆคนเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนจะมีอำนาจอะไรที่มองไม่เห็นมากดทับไว้อึกอึกอักอักอยู่ในลำคอพูดไม่ออกและดูแล้วก็ไม่เห็นว่าแกจะได้รับบาดเจ็บหรือมีร่างกายส่วนใดชำรุดพิการไปแต่แล้วก่อนที่น้อยจะก้มลงไปปลุกเรียกแกนั่นแหละก็มองเห็นร่างสูงใหญ่ขนาดเกือบ7ฟุตยืนทะมึนอยู่ทางด้านหัวของลุงอินห่างออกไปประมาณสัก3ก้าวเห็นจะได้มันยืนสะกดลุงอินไว้และเมื่อน้อยเดินเข้ามาหาลุงอินก็เผชิญหน้ากับมันซึ่งดูเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วพอดีเล่ามาถึงตอนนี้ดารินชะงักไปนิดหนึ่งหล่อนจะบอกพี่ชายทั้งสองและเพื่อนกับคณะพักทุกคนดีหรือไม่ว่าในการเผชิญหน้ากระจอมผีดิบมันไตรผู้อมตะในซากใหม่ของมันนั้นได้มีการเจรจาตอบโต้กันเช่นไรความลี้ลับมหัศจรรย์ในบรรพชาติของหล่อนเองที่มันไตรอ้างและมาทวงถามสัญญาโดยบอกว่าหล่อนคือจิตรางคนางเทวีเป็นเชษฐภักขินีของพันธุมวดีซึ่งหล่อนและพรรคพวกได้มาปลดปล่อยให้พ้นคำสาปของมันไปในชาตินี้แล้วก็เปลี่ยนใจไม่บอกความจริงนี้ซะเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวของหล่อนเองก่อนดีกว่ามิฉะนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกมากมายแก่คนเหล่านี้จึงเว้นเหตุการณ์ระหว่างการเจรจาโต้ตอบหรือฟื้นความหลังเมื่อหลายกับหลายกันมาแล้วระหว่างตัวหล่อนเองจิตรางคนางและราชปุโรหิตมันไรซะซึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงรพินไพรวันหรือกษัตริย์อัคคณิรุธในครั้งกระโนนด้วยเมื่อตัดข้อความตอนนั้นออกไปเสียสิ่งที่หล่อนจะบอกเล่าสวมแทนเหตุการณ์นั้นก็คือบรรยายถึงลักษณะซากใหม่ของมันไรซึ่งประกาศตัวอย่างชัดเจนว่ามันได้หวนกลับคืนมาอีกด้วยพร้อมที่จะจองล้างจองผลาญคณะเดินทางจากแรงผูกพยาบาทในการพ่ายแพ้ในครั้งก่อนและประสงค์ที่จะยึดเอาตัวหล่อนไปขณะนั้นตัวหล่อนเองก็ตะลึงจังงังทำอะไรไม่ถูกประหนึ่งถูกอำนาจลี้ลับตรึงไว้เช่นกันภาษาที่มันส่งความบอกกะหล่อนเป็นภาษาแห่งกระแสจิตซึ่งรู้เรื่องและเข้าใจได้ตลอดระหว่างลืมตัวไปชั่วขณะนั้นสติกลับคืนมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงไรเฟิลแผดอยู่ใกล้ๆตัวพร้อมกับเสียงร้องตะโกน

0: ของหนานอินจากนั้นก็รู้สึกว่าตนเองถูกหนานอินกระชากเซไปทางหนึ่งและได้เห็นหนานอินยิงออกไปอีกถึงสองนัดซ้อนมันไตรถอยกลับเข้าเงาหินหายไปและจากเสียงปืนนั่นเองเป็นการปลุกทุกคนในแคมป์ที่นอนสลบสลายอยู่ให้ตื่นขึ้นก็นี่แหละค่ะที่น้อยเผชิญอยู่คนเดียวระหว่างที่พวกเราทุกคนนอนหลับอยู่ก่อนน่าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดฉากยิงกันสนั่นวันไหวไปยังผีดิบบริวารของมันสองตัวนั่นหล่อนสรุปท้ายในคำบอกเล่าคราวนี้ก็ทางด้านลุงอินมั่งอะชายันหันไปถามครูพรานอนุชาเทบรันดีให้แกเต็มฝากระติกอย่างรู้ใจส่งไปให้พรานคู่ชีพรับไปกรอกรวดเดียวหมดแล้วถอนใจเฮือก
1: นายนานอินรู้สึกตัวมานานแล้วตั้งแต่ไอ้สองตัวเข้ามาเดินเกะกะอยู่ในบางพักแต่ตอนนั้นนานอินลุกไม่ขึ้นขยับตัวไม่ได้มันเหมือนกับมีอะไรมากดทับไว้แล้วนานอินก็เห็นด้วยว่ามีอะไรมายืนค้ำสะกดอยู่ทางด้านหัวนอนของนานอินไอตัวนั้นน่ะรูปร่างใหญ่มากแล้วก็เต็มไปด้วยอำนาจมันยืนคุมหัวนานอินอยู่เฉยๆสักพักใหญ่ๆนานอินก็เห็นนายหญิงลุกขึ้นมาจากเพิงนอนนี่เดินออกไปตรวจบริเวณจะร้องเรียกจะให้เสียงก็ไม่รู้ว่าเสียงน่ะมันหายไปไหนหมดจะท่องมนต์คาถาหัวมันก็มึนตื่อเลอะเลอะเลือนเลือนลืมไปสมดผีอำยังไงก็อย่างนั้นแหละนายก็เห็นอยู่แต่กระดิกตัวไม่ได้เลยเหมือนจะมีอะไรมายึดขึงไว้นานอินเห็นนายหญิงเดินตรงมาที่นานอินนอนอยู่แล้วก็ไปยืนจังงังประจันหน้าอยู่กับไอ้สองตัวสูงใหญ่นั่นแต่งตัวเหมือนทหารโบราณในนิทานไอ้ที่ยืนค้ำหัวนานอินอยู่เห็นยืนมองกันอยู่ตั้งนานทีเดียวห่างกันแค่สักสามวาเห็นจะได้ตัวนานอินเองก็นอนหงายมองดูอยู่ลักษณะของนายหญิงที่นานอินเห็นก็เหมือนกับถูกมนต์สะกดเช่นกันในตอนนั้น
0: แล้วได้ยินเสียงนายหญิงพูดกับไอ้ตัวใหญ่นั่นบ้างไหมเชษฐาถามครูพรานสั่นหัว
1: ตอนนั้นน่ะหูของนานอินก็เปิดอยู่ตลอดเวลานายแต่ไม่ได้ยินเสียงนายหญิงหรือไอ้ผีดิบตัวใหญ่น่ะพูดอะไรหรอกก็เห็นยืนมองกันอยู่เฉยๆแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้นายหญิงตอนนั้นน่ะนานอินตะโกนบอกให้นายหญิงถอยหนีไปโดยเร็วตะโกนบอกให้ยิงแต่เสียงนานอินก็ไม่รู้มันหายไปไหนหมดพยายามดิ้นจนสุดแรงคลุกคลุกคลักอยู่คนเดียวพอดีนายหญิงปล่อยปืนที่ถืออยู่ให้ร่วงหลุดจากมืออีพานท้ายมันหล่นมากระแทกอกนานอินพอดีนานอินก็เลยขยับตัวขึ้นมาได้ตะครุบปืนของนายหญิงพลิกตัวตะแคงเห็นนายหญิงกำลังจะถอดพระที่เสื้อออกก็เลยร้องตะโกนออกไปได้ว่านายหญิงอย่าถอดพระก็ตอนนี้แหละที่เสียงนานอินดังลั่นออกไปได้แล้วก็เหนียวไกตูมเอาปืนของนายหญิงที่ทิ้งหล่นลงมานั่นแหละยิงมันนานอินยิงถูกแน่ๆแต่มันไม่ล้มมันถอยหลังนานอินก็เลยกระโดดลุกขึ้นมากระชากนายหญิงที่ยังยืนนิ่งอยู่เซไปแล้วก็ซัดมันไปอีกสองตูมเห็นมันถอยหลังหายเข้าไปในเงามืดของหมู่หินนั่นก็อีตอนนี้แหละที่พวกเจ้านายทุกคนตื่นขึ้นมานานอินจึงตะโกนบอกให้รู้ว่ามีพวกมันอีกสองตัวเข้ามาเดินอยู่ในที่พักของเราแล้วแล้วก็ฉุดนายหญิงให้แล่นออกมาจากตรงนั้น
0: เอาละตอนนี้เหตุการณ์ก็ประสานกันได้แล้วพรานชดหรืออนุชากล่าวขึ้นกับทุกคนเป็นนั้นว่าพวกเราทุกคนถูกสะกดหลับไหลไปหมดลุงอินเองก็ถูกสะกดอยู่แต่ก็ยังพอรู้สึกตัวทว่าก็ทำอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะก็มีน้อยคนเดียวที่อยู่นอกเหนือมนต์สะกดบังคับทั้งปวงของพวกมันลุกขึ้นมาเห็นความผิดปกติของแคมป์เห็นไอ้อมนุษย์สองตนนั่น แล้วก็เดินไปพบอมันไตรที่ยืนคุมลุงอินอยู่ก่อนแล้วแต่พอเผชิญหน้ากันใกล้ๆตนเองก็จังงังไปเหมือนกันพอดีลุงอินขยับตัวได้อันเนื่องมาจากน้อยทิ้งไรเฟิลลงไปกระทบอกจึงฉวยปืนเปิดฉากยิงขึ้นเป็นคนแรกอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องตามที่นายชดบอกนั่นแหละ
0: ครูพรานยอมรับและพวกเราทั้งหมดก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงปืนนัดแรกของลุงอินที่ยิงไอ้มันไตรนั่นแหละชัยยันหาข้อสรุปออกมาได้มีอะไรมากไปกว่าที่เธอและลุงอินเล่ามาแล้วอีกมั่งไหมน้อยเชษฐาพยายามแสวงหารายละเอียดต่อไปก็น้องสาวอึกอักก็เห็นอย่างที่ลุงอินบอกมาแล้วนั่นแหละค่ะแต่น้อยแปลกใจอยู่อย่างเดียวอ่ะน้อยว่าน้อยได้พูดกับเจ้ามันไตรในซากของนักรบโบราณนั่นหลายประโยคทีเดียวนะลุงอินไม่ได้ยินบ้างเลยเหรอลุงได้ยินเสียงของฉันหรือเสียงของมันบ้างไหมตอนนั้นไม่ได้ยินเลยเหรอประโยคหลังหลอนหันไปเน้นถามหนานอินพรานอาวุโสแห่งลุ่มสารวินหนานอินสั่นหัว
1: นายหญิงนานอินไม่ได้ยินเสียงนายหญิงหรือไอ้ผีดิบนะพูดอะไรกันแม้แต่คำเดียวไม่ได้ยินจริงๆก็นอนตาเหลือกเห็นแล้วก็ฟังอยู่เห็นแต่นายหญิงขยับจะถอดพระเครื่องที่แขวนคออยู่ออกอีตอนที่มันเดินเข้ามาเกือบชิดอีตอนนั้นน่ะขืนถอดออกมันก็คว้าตัวได้เท่านั้นเอง
0: ดารินมีสีหน้างงจัดหล่อนรู้สึกตัวว่าขณะนั้นหล่อนได้ออกเสียงเปล่งเป็นคำพูดผ่านริมฝีปากออกมาแต่เหตุใดนั้นอินจึงบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
1: เอ๊ก็แปลกนะฉันว่าฉันพูดนะพูดอยู่กับมันพักใหญ่ๆทีเดียวล่ะไม่ได้ยินนายหญิงพูดอะไรสักคำเห็นแต่ยืนจ้องกับมันเฉย
0: ๆครูพรานยืนยันอ่ะเธอว่าเธอพูดแล้วเธอพูดอะไรกับมันน้อยชายันถามดารินบดริมฝีปากตัวเองแน่นหัวคิ้วขมวดเกือบชิดกันหรือว่าในภาวะนั้นหล่อนตกอยู่ภายในแดนสนธยาในห้วงอำนาจจิตอันกล้าแข็งเต็มไปด้วยมหิทธิอำนาจของมันจนทำให้ตัวเองเข้าใจว่าได้เปล่งเสียงพูดโต้ตอบกับมันออกไปอาจเป็นไปได้เหมือนกันที่ขณะยืนเผชิญหน้ากับมันอยู่นั้น ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้วาจาที่ผ่านลิ้นหรือริมฝีปากและเสียงใดๆที่เปล่งออกมาจากลำคอเลยแต่เป็นการพูดด้วยกระแสจิตอย่างในความฝันราชสกุลสาวพึมพำออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองแล้วหล่อนก็สะบัดหน้าอย่างขับไล่ความมึนงงเอ่ยเป็นปกติเพื่อตัดปัญหาว่า
1: เอาละ
0: น่าจะเชื่อได้ว่าฉันถูกมนต์สะกดของมันเข้าด้วยเหมือนกันในขณะนั้นและไม่ได้เอ่ยเป็นคำพูดใดๆกับมันทางวาจาเลยเพราะมิฉะนั้นลุงอินก็คงจะได้ยินเพราะแกก็ยืนยันอยู่และฉันก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉันกำลังจะถอดพระเครื่องที่แขวนคอออกก็เพิ่งจะมารู้เอาตอนที่ลุงอินบอกเดี๋ยวนี้แหละแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมันคือดวงจิตวิญญาณของมันไตรคนเดิมนั่นแหละแต่กลับมาสิงสู่อยู่ในซากใหม่อีกซากหนึ่งแล้วก็ตามมาเพื่อจองเวรเราทุกคนที่เคยร่วมกันบุกเข้าไปถึงนิทรานครทำลายล้างอาถรรพ์ของมันในครั้งนั้นเหนือกว่าทุกคนมันอาฆาตมาดร้ายไปถึงระพินมากกว่าใครทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างขนาดพวกเราเนี่ยยังโดนดีถึงเพียงนี้ประโยคหลังหล่อนกายสั่นเทาบังเกิดความสะทกสะเทือนประหวั่นใจขึ้นมาอย่างฉับพลัน

คนนิ่งกันไปชั่วขณะและหนานอินผู้ดูเหมือนจะรู้จักระพินไพรวันมากกว่าใครก็เอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆว่านายหญิงรายนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะตัวแกน่ะไม่มีสิงสาราสัตว์หรือพูดผีปีศาจมนกาลีอาถรรพ์ใดๆทำอะไรแกได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะห่วงก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเท่านั้นนายรพินน่ะดูผาดว่าเป็นคนแข็งแรงแต่โดยจริงแล้วแกก็มีจุดอ่อนสุดแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ลุงข้อนี้ฉันรู้ดีแล้วข้อนี้น่ะที่ฉันห่วงแสนห่วงถ้าเหตุการณ์มุ่งร้ายของมันเกิดขึ้นหรือฉวยโอกาสเกิดขึ้นในขณะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะเสียทีมันอย่างหมดประตูสู้ทีเดียวต่อให้เก่งสักขนาดไหนหรือเป็นศิษย์มีครูสักเพียงไหนก็ตามคณะนายจ้างอเมริกันชุดนั้นความจริงก็มีแพทย์มือดีติดไปด้วยนะคืออิซาเบลมูหมอเบนคงไม่ปล่อยให้พรานนำทางอันเป็นเจ้าตัวจักรกลสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ต้องเพลี่ยงพล้ำในด้านสุขภาพหรอกเพราะมันหมายถึงสวัสดิภาพของพวกเขาด้วยขืนระพินเป็นอะไรไปคนเดียวพวกเขาก็พังทั้งหมดเหมือนกันคิดถึงความจริงในข้อนี้แล้วพี่ว่าเธอควรจะเบาใจได้นะน้อยพี่ชายกลางปลอบดารินนิ่งซึมไปอีกคณะของระพินจะโดนอย่างพวกเรานี่บ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะในการที่เขาก็ผ่านเส้นทางนี้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วชยันเอ่ยขึ้นลอยเริ่มกังวลใจเช่นกันก็ตามแกะรอยไปทุกระยะและหลักฐานมันก็ชี้บอกเองว่าคณะของระพินจะเจอเข้าบ้างหรือไม่ถ้าเจอจะเจอลักษณะไหนเชษฐากล่าวเรียบๆตอนนี้อย่าเพิ่งไปห่วงพวกเขาก่อนเลยห่วงแล้วก็เตรียมระวังพวกเรานี่ดีกว่าไอ้พฤติการมันบ่งชี้ชัดว่ามันเอาเราแน่แล้วร้ายกาจดุเดือดกว่าสมัยก่อนซะอีกขอความมั่นใจสักนิดในฐานะที่ก็หัวเห็ดมาแล้วทั้งสองคนกลางเธอกับลุงอินพอรับมือไหวไหมเรื่องนี้โดยไม่มีการลังเลหรือต้องหันไปหารือกันนานอินเลยอนุชาวราริศอดีตนักเดินป่าผู้โชคโชนบอกกับทุกคนขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและไม่สะทกสะท้านใดๆว่าพี่ใหญ่ครับถึงผมไม่ใช่ระพินผมก็ผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วและแม้ว่าในคณะของเรานี่จะไม่มีแง่ทรายแต่คนที่เคยช่วยชีวิตและเลี้ยงแง่ทรายมาแต่เล็กจนกระทั่งนำไปมอบต่อให้แก่พระธุดงค์ก็ยังอยู่ด้วยทั้งคนคือหนานอินยิ่งกว่านั้นผมและหนานอินก็ยังมีทั้งพี่ใหญ่ชยันแล้วก็น้อยผู้ซึ่งเคยผ่านผจญกับสิ่งลี้ลับชนิดนี้มาก่อนแล้วรวมทั้งขยินด้วยที่จะคอยช่วยชี้แนะบอกเลสนัยต่างๆให้ผมจึงแน่ใจว่าคณะของเราที่มาด้วยกันนี่โดยเฉพาะ6คนคือตัวผมเองพี่ใหญ่ชยันน้อยนานอินแล้วก็ขยินจะไม่ยิ่งย่อนไปกว่าคณะของระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเลยเพราะฉะนั้นต่อให้มันมาร้ายสักขนาดไหนเราต้องรับมันไหวสิครับมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าอย่าทิ้งให้เป็นหน้าที่ของผมกับหนานอินตามลำพังทุกคนต้องช่วยผมด้วยในการให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันวินิจฉัยตัดสินใจด้วยครับเอาตกลงถ้างั้นเราอุ่นใจได้แล้วพี่ใหญ่ของคณะก็บังเกิดความเชื่อมั่นขึ้นเช่นกันแล้วหันไปทางดารินกับชยันถามยิ้มว่าสองคนเนี่ยรู้สึกเป็นไงมั่งโอ้ยสบายมากสำหรับฉันน่ะขนาดตัดสินใจทิ้งลูกทิ้งเมียมาด้วยแบบนี้มันก็แปลชัดอยู่แล้วนี่ว่าฉันไม่แคร์อะไรสักอย่างกลางพูดถูกแล้วเราทั้งหมดจะต้องช่วยกันในคณะของเราก็มีครบหมดแล้วนี่พรานนำทางผู้ยิ่งใหญ่คือกลางครูพรานผู้จะเผชิญกับมนต์มืดอาถรรพ์ต่างๆคือหนานอินเสนาธิการผู้รอบคอบวางแผนดีคือแกผู้มียานวิถีเป็นพิเศษ
สามารถรู้อะไรต่างๆได้โดยประสาทส่วนที่6คือน้อยผู้มีฝีมือและชำนาญในวิชาโดยเฉพาะคือขยินไอ้ส่วนฉันเองยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรพิเศษแต่มีสัญชาตญาณร่วมคือถึงไหนถึงกันเอาด้วยทั้งนั้นไม่ว่าแบบไหนเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง6หลักเช่นนี้เราจะพ่ายแพ้ตะมันใกล้มันรู้ไปเหตุการณ์ผ่านพ้นมาหยกนี่มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราทั้ง6คนประสานงานกันได้อย่างดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นทุกคนใช้ความสามารถความถนัดพิเศษเฉพาะตัวเข้าช่วยกันคนละไม้คนละมือผลก็คือพวกมันแตกพ่ายไปยับเยินและพวกเราก็ไม่เป็นอะไรกันเลยดีเป็นคำพูดที่ดีมากเกี่ยวชัยยันแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับพวกเรากันเองโดยวางรากฐานอยู่บนเหตุผลนี่ถ้าแกไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเราก็อาจจะมองข้ามไปซะอ่ะน้อยล่ะว่าไงเห็นนั่งนิ่งไปราชสกุลสาวผู้มุ่งมาตามรักสูดลมหายใจลึกบัดนี้หล่อนไม่ประวันพรั่นพรึงใดๆอีกแล้วและเริ่มจะวางแผนคร่าวๆอยู่ในใจคนเดียวอันไม่อาจจะเปิดเผยออกไปกับคณะพักได้พี่ใหญ่คะโปรดอย่าห่วงในด้านกำลังใจหรือขวัญของน้อยเลยค่ะการเดินทางครั้งนี้น้อยเป็นน้อยคนละคนกับสมัยที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วค่ะแล้วหล่อนก็หัวเราะออกมาเบาๆเอ่ยว่าครั้งนั้นน่ะเวลาใดเวลาหนึ่งที่พวกเรากำลังท้อแท้สิ้นหวังกันอย่างเต็มที่ถ้าน้อยจำไม่ผิดระพินเคยพูดว่าเขาจะไม่ถอยหลังกลับเลยถ้าตามไม่พบพี่กลางและลุงอินแม้จะพบแต่ศพหรือตำแหน่งที่เสียชีวิตก็ยังดีค่ะมาคราวนี้น้อยก็จะขอประกาศเหมือนกันว่าน้อยจะไม่มีวันหันกลับหลังเลยถ้าไม่พบระพินหรือซากของเขาความรักบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เปลี่ยนหญิงสาวผิวบางผู้มีจิตใจอันอ่อนไหวที่สุดให้กลายมาเป็นหญิงสาวผู้เหี้ยมหาญทรหดบึกบึนชนิดสู้ใจขาดดิ้นต่อไปเห็นความตายรออยู่เบื้องหน้าอีก3ชายอันเกี่ยวข้องเป็นพี่และเพื่อนงันไปชั่วขณะและไม่อาจพอที่จะเอ่ยติงใดๆขึ้นได้ทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าเนาะน้องสาวพูดออกมาจากแก่นลึกของหัวใจอ่ะขยินน่ะเจ้ากลัวไหมที่สุดเชษฐาก็หันไปยังหางเสียงขยินเป็นคนสุดท้ายนายใหญ่ขยินกลัวแต่ขยินสู้เป็นคำตอบที่ง่ายๆสั้นๆแต่มีความหมายเบ็ดเสร็จอยู่ในประโยคด้วนๆห้วนห้วนของมันเออกลัวแล้วสู้ก็ยังดีกว่ากลัวแล้วหนีว่ะอนุชาตบไหล่มันหนักๆพูดสั้นๆเหมือนกันแล้วเชษฐาในฐานะหัวหน้าคณะก็พูดประกาศไปยังพวกลูกหาบทั้งหลายที่นั่งรายล้อมกันเป็นวงกลมอยู่กล่าวในลักษณะปลอบขวัญตลอดจนขอฟังความเห็นท่าทีว่าใครมีความรู้สึกประการใดบ้างโดยยืนยันว่าแม้จะไม่มีระพินไพรวันอยู่ณที่นี้ด้วยก็ยังมีพรานชดและหนานอินอันเป็นหลักประกันที่ไว้วางใจได้มากที่สุดการเดินจะรุดหน้าต่อไปโดยไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำให้สะดุดชะงักได้และขอแรงขอกำลังร่วมในการเผชิญหน้าสู้กับมหันตภัยในทุกรูปแบบซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายนายจ้างจะเป็นฝ่ายนำหน้าขอยอมตายก่อนหลักการพูดของอดีตท่านทูตทหารบกดีเยี่ยมสั้นๆแต่ได้ใจความชัดเจนในด้านความหมายปลุกปลอบใจอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าทุกคนที่มาล้วนเป็นลูกบ้านหนองน้ำแห้งซึ่งมีความรักและเป็นห่วงจอมพรานอันเปรียบเสมือนบิดาของทุกคนอยู่ก่อนแล้วปรารถนาตรงกันที่จะไปตามพรานใหญ่ระพินของเขาด้วยความสมัครใจจงรักภักดีมากกว่าจะหวังในค่าจ้างแรงงานดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรเลย
คนไม่มีอาการลังเลต่างโห่ร้องแกว่งปืนขึ้นเหนือศีรษะราวกับนัดกันไว้เดินต่อไปนายใหญ่เดินหน้าต่อไปเราจะตามนายรพินกลับมาให้ได้อะไรมันขวางน่ะรบกับมันรบกับมันคนเหล่านั้นตะโกนก้อง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่240

เชษฐาและฝ่ายนายจ้างทุกคนยิ้มออกมาได้อย่างแช่มชื่นโดยเฉพาะดารินหล่อนมองไปยังลูกหาบเหล่านั้นด้วยตาเป็นประกายรักใคร่ไว้วางใจทั้ง10คนพวกนั้นขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเพราะแม้จะดูว่าน่าสะพรึงกลัวสักเพียงใดก็ตามก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตและเอาชนะต่อเหตุการณ์ได้โดยไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแล้วนายชวนอันเป็นชายวัย40เศษหัวหน้าคณะลูกหาบชุดนี้ซึ่งฉลาดกว่าทุกคนและดูเหมือนจะรู้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเจ้านายของตนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศเป็นอย่างดีก็ร้องถามขึ้นดังๆแทนลูกหาบทุกคนว่านายหญิงครับพวกเราอยากรู้ว่าถ้าตามตัวนายรพินกลับมาได้พวกเจ้านายทั้งหลายจะยอมให้นายรพินอยู่กับพวกเราที่หนองน้ำแห้งต่อไปหรือจะเอาตัวไปไหนครับเป็นคำถามที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนเลยแล้วคิดไม่ถึงว่าจะโดนข้อปุจฉาเช่นนั้นมันหมายถึงว่าทุกคนเหล่านั้นต้องการรพินอย่างแท้จริงและต้องการให้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานะนายบ้านที่ไม่จำเป็นจะต้องมีใครแต่งตั้งให้พวกเขาตลอดไปเชษฐาชัยยันและอนุชาอื้อต่างมองไปยังดารินเป็นตาเดียวราชสกุลสาวก็ยืนขึ้นในบัดนั้นประกาศขึ้นด้วยเสียงอันชัดเจนแช่มช้าได้ยินไปทั่วทุกคนว่าพี่น้องทุกคนถ้าแม้ว่ารพินไพรวันกลับคืนมาจะไม่มีใครเอาตัวเขาไปไหนเลยเขาจะอยู่กับพวกเธอที่หนองน้ำแห้งตลอดไปและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นฉันนายหญิงดารินคนนี้ก็จะขออยู่กับพวกเธอที่หนองน้ำแห้งนั่นด้วยมีใครรังเกียจฉันบ้างไหมเสียงโห่ร้องคราวนี้สนั่นหวั่นไหวอื้ออึงไปหมดทุกคนตะโกนต้อนรับหล่อนแซ่เป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วนายชวนก็ร้องออกมาว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราทั้ง10คนที่มานี่ก็ยอมตายแล้วเพื่อนายรพินและนายหญิงดารินดารินโบกมือให้กับทุกคนท่ามกลางเสียงโห่นั้นน้ำตาของหล่อนคลอซึมด้วยความปีติตื้นตันใจบัดนี้หล่อนแน่ใจแล้วว่าการติดตามรพินไพรวันครั้งนี้อยู่บนฐานของความสนับสนุนและความจงรักซื่อสัตย์ขีดสุดไม่มีอะไรที่หล่อนจะต้องห่วงอีกหลายคนเพ่นขึ้นมากระโดดโลดเต้นต่อคำประกาศอันแสนจะถูกใจของหล่อนแล้วหลายคนก็ยิงปืนโป้งเป้งโป้งเป้งดังสนั่นวันไหวขึ้นท้องฟ้าเหมือนจะต้อนรับฝ่ายนายจ้างปล่อยให้พวกนั้นแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่โดยไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าพวกนั้นจะยิงปืนกันสนั่นวันไหวแค่ไหนก็ตามเป็นอันว่าปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาได้ผลแล้วอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงกังวลอีกต่อไปว่าพวกนี้จะละทิ้งพระหนีเสียกลางทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นที่พิสูจน์ชัดว่ารพินไพรวันเป็นมิ่งขวัญของพวกเขาเพียงไหนปล่อยพวกนั้นแสดงความยินดีปรีดากันอยู่พักใหญ่และเชษฐาก็สั่งให้นอนพักเอาแรงทันทีเพราะอย่างน้อยกว่าตะวันจะขึ้นก็อีก 2-3 ชั่วโมงโดยรับรองว่าก่อนสว่างในคืนนี้จะไม่เกิดเหตุร้ายใดๆซ้ำสองขึ้นอีกขอให้ทุกคนวางใจได้และหลับกันให้สบายโดยไม่จำเป็นจะต้องมีเวรยามใดๆทั้งสิ้นพวกนั้นจึงแยกย้ายกันออกไปท่ามกลางซากของช้างที่ถูกยิงล้มอยู่พะเนินเทินทึกรอบด้านไปหมดขยินก็ได้รับอนุญาตให้นอนพักด้วยเพราะจะให้นั่งร่วมหารืออะไรกันอยู่ต่อไปขณะนี้ก็ไม่มีประโยชน์นักเนื่องจากขยินฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องคอยให้อนุชาหรือนันอินเป็นล่ามครั้นจะคุยกันต่อไปเป็นภาษากะเรียงเชษฐาดารินชยันก็ไม่คล่องนักนอกจากประโยคคำพูดพื้นๆง่ายๆหรือสั้นๆและขยินก็ไม่ไปไหนลงนอนคู่ตัวอยู่ทางด้านปลายเท้าของที่นอนฝ่ายนายจ้างนั่นเองจึงเหลือเพียงหนานอินคนเดียวกับกลุ่มของเจ้านาย

ระหว่างที่อนุชาขอทราบเรื่องราวความเป็นไปแห่งนิทรานครเมืองอาถรรพ์และราชปุโรหิตมันไรโดยขอให้อธิบายละเอียดอีกครั้งซึ่งเชษฐาเป็นผู้เล่าให้ฟังทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ทั้งสองได้พิจารณาชายันก็หันมากระซิบกับดารินว่านี่น้อยถึงแม้จะเป็นจิตวิทยาที่ดีก็ตามแต่เธออย่าลืมนะว่าเธอได้พูดรับปากเหมือนให้สัจจะกับพวกนั้นไว้แล้วว่ายังไงฉันไม่ลืมหรอกแล้วก็ถือว่าเป็นสัจจะด้วยในการตามระพินครั้งนี้ไม่เพียงแต่ประกาศกับพวกนั้นเท่านั้นนะฉันตั้งใจจะประกาศเป็นสัจจะต่อเทพพยดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทพอากาศสเทพทั้งหลายด้วยนี่ถ้าได้ตัวระพินกลับคืนมาเธอจะมาอยู่กับเขาที่นี่เหรอน้อยแน่นอนหล่อนเน้นเสียงอย่างหนักแน่นก็ไม่ใช่เพราะฉันทอดทิ้งเขาไปเหรอเหตุการณ์เช่นนี้มันถึงได้เกิดขึ้นถ้าสิ้นชาติวาสนาจะไม่พบกันอีกแล้วก็แล้วไปเพราะไม่มีใครสามารถฝืนกรรมลิขิตได้แต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงและมองเห็นในแก่นแท้จริงใจของฉันที่มีต่อเขาซึ่งตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยเชื่อถือฉันนักฉันก็จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสักทีเธอแน่ใจเหรอน้อยฉันน่ะให้สัจจะไปแล้วเป็นการขอแลกกับสิ่งที่ฉันปรารถนาถ้าฉันไม่มีความจริงใจต่อสัจจะที่ประกาศออกไปก็ขอให้ฉันมีอันเป็นไปเถอะกล้าแลกถึงขนาดนี้ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คืนระพินไหมฉันในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สุดแล้วแต่ถือว่าเป็นกรรมเก่าของฉันเองชีวิตก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วจะตายที่ไหนตายเมื่อไรได้ทั้งนั้นคำพูดของดารินเนิบช้าแต่หนักแน่นและหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงจนเพื่อนชายผู้สนิทเหมือนพี่น้องงันไปชั่วขณะมองตาหล่อนนิ่งนี่น้อยถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอยอมรับนับถือในน้ำใจของเธอนะระพินอาจจะเกิดมาอาภัพที่ผิดหวังและลำบากเหนื่อยยากมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังมีคนที่รักเขาจริงแล้วก็ใจเด็ดด้วยฉันก็เห็นเหมือนกันว่าถ้าเธอมีเจตนาเช่นนั้นจริงเธอก็ควรจะทำเช่นนั้นเพราะระพินคงจะไม่ละทิ้งถิ่นของเขายอมให้เธออุ้มเขาไปไหนแน่สมมุติว่าเราได้ตัวเขากลับคืนมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องเป็นฝ่ายเสียสละมาร่วมชีวิตกับเขาที่นี่ใช่ชยันฉันจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละบ้างละสละความฟุ่มเฟือยหรูหราในสังคมหรือต่อให้ลดฐานันดรศักดิ์มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาอย่างสามัญธรรมดาที่นี่หล่อนคงพูดช้าๆอยู่เช่นนั้นตามองฝ่าความมืดออกไปยังราวป่าเบื้องนอกฉันรู้ว่าฉันดึงเขาไปไม่ได้แน่สำหรับผู้ชายจนๆแต่หญิงในตัวเองคนนั้นเพราะฉะนั้นฉันจำเป็นจะต้องเป็นฝ่ายถูกดึงเข้าไปหาเขาฉันมาได้ความคิดนี้ก็ต่อเมื่อถูกนายชวนถามขึ้นตะกี้นี่เองแล้วความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะต้องลำบากยากแค้นอะไรทรัพย์สินเงินทองฉันก็มีอยู่มากมายก่ายกองไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหนองน้ำแห้งยังเป็นชนบทบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญถ้าหากฉันจะใช้เงินเพียงแค่ไม่เกินวงร้อยล้านบาททุ่มลงพัฒนาในหมู่บ้านเล็กๆนั่นอันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยบ้านเกิดของฉันความเจริญมันก็จะเข้ามาเองแล้วอาจจะยกฐานะมาเป็นตำบลหรืออำเภอต่อไปได้อย่างรวดเร็วหากถนนอย่างดีเข้าถึงมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีหน่วยราชการเข้าไปตั้งฉันตั้งใจไว้แล้วที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้ได้ระพินเองก็คงพอใจที่ผู้หญิงคนที่รักเขามาช่วยให้เกิดความเจริญดีงามขึ้นในท้องถิ่นที่เขาบุกเบิกและคิดจะยึดเป็นเรือนตายส่วนทางด้านฉันก็ใช่ว่าจะต้องมาจมตัวดักดานอยู่ในหนองน้ำแห้งนั่นชนิดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันภายนอกถ้าความเจริญมันเข้ามาถึงถนนหนทางไปมาได้สะดวก
ขับรถเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงใครจะรู้หนองน้ำแห้งอาจจะกลายเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไปข้างหน้าก็ได้รัฐบาลก็คงยินดีปัญหามันจึงมีอยู่แต่ว่าใครจะกล้ามาออกทุนหรือลงทุนให้เท่านั้นก็ฉันนี่ไงดารินทร์วราฤทธิ์นี่แหละจะเป็นผู้ลงทุนให้เองโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆเลยนอกจากความสุขทางใจของเขาและตัวฉันเองเท่านั้นเขาจะได้เลิกคิดสักทีว่าเขาเป็นคนอาภัพอัปภาคลูกบ้านบริวารของเขาทั้งหมดก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยชยันเองก็ตื้นตันงงงันไปเพราะคาดคิดไม่ถึงในคำพูดของหล่อนส่งมือให้จับแล้วบีบแน่นเป็นความคิดที่วิเศษสุดแล้วน้อยผลแห่งการตั้งใจอันดีงามของเธอเช่นนี้ฉันเชื่อนะเชื่อแน่ว่าสวรรค์คงจะไม่ทอดทิ้งเธอหรอกและกุศลจิตก็จะสะท้อนไปเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่คนที่เธอรักแล้วก็รักเธอด้วยถ้าเธอตั้งปณิธานในทางกุศลไว้เช่นนี้ฉันเชื่อว่าเธอจะตามเขากลับคืนมาได้แน่ๆดารินยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจมากชยันขอบใจในคำอวยพรจากใจจริงของเธอชยันฉันได้ตั้งสัจจะไว้เช่นที่พูดกับเธอจริงๆหรือจะเรียกว่าเป็นการบนบานต่อเทพเจ้าทั้งหลายด้วยที่แล้วมานะฉันอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปมิฉะนั้นก็มีกรรมมาบังตาซะทำให้คิดแต่เพียงว่าเมื่อฉัน

ว่าเขามาก่อร่างสร้างตัวที่นี่มีหลายชีวิตที่น่าสงสารอยู่ภายใต้ปกครองดูแลของเขาซึ่งเขาจะทอดทิ้งไปได้ยังไงยิ่งคิดไปถึงความเก่าฉันก็ยิ่งมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองตอนที่เรารอดตายจากมรกตนครผ่านเทือกพระศิวะกลับมาได้พร้อมทั้งความสำเร็จที่ได้ตัวพี่กลางกลับคืนมาโดยความสามารถของเขาหากฉันไม่ถือดีลองใจผละทิ้งเข้าไปชั่วคราวโดยตัดสินใจเด็ดขาดนำเงินส่วนตัวออกมาพัฒนาหมู่บ้านหนองน้ำแห้งเหมือนอย่างที่มาคิดได้ภายหลังนี่เสียทันทีเคราะห์กรรมแห่งการพลัดพรากชนิดนี้อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้กล่าวมาถึงตอนนี้น้ำตาของดารินไหลเป็นทางลงมาตามร่องแก้มแล้วพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองมนุษย์เรามันมีแต่ความเห็นแก่ตัวและมิจฉาทิฐิเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นโลกมันถึงได้เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณบุญมันมีแต่บางทีกรรมมันก็มาบังเสียแรงที่มีวาสนาดีประเสริฐที่สุดแล้วโดยการที่ไปเฝ้าอรหันต์เช่นมหาฤาษีโกณฑัญญะองค์นั้นมาแล้วแต่ฉันก็ยังอุตส่าห์โง่อยู่อีกเพิ่งจะมาคิดตกเอาในคืนนี้เองทั้งสองคุยกันอยู่ตามลำพังด้วยเสียงกระซิบในขณะที่เชษฐาอนุชาและหนานอินก็กำลังหารือกันอย่างเคร่งเครียดอยู่อีกด้านหนึ่งนี่น้อยเธอบอกในความคิดของเธอชนิดนี้กับพี่ชายของเธอทั้งสองคนแล้วหรือยังเนี่ยดารินสั่นศีรษะไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาก่อนในตอนนี้หรอกชยันฉันมีเงินของฉันเองที่จะใช้ไปทางไหนก็ได้เป็นอิสระภายหลังจากที่เราแบ่งออกจากกองมรดกได้ฉันไม่ได้ไปรบกวนเงินของพี่ใหญ่หรือพี่กลางเขานี่เธอก็รู้นี่ชยันท่านพ่อภายหลังท่านสิ้นแล้วท่านทิ้งกองมรดกไว้ให้เราพี่น้องสามคนน่ะนับเป็นพันล้านกว่าครึ่งฝากอยู่ในธนาคารสวิตส่วนที่เป็นของฉันฉันจะถอนคืนออกมาให้หมดทุ่มลงในแผ่นดินไทยนี่แหละไม่คิดที่จะหนีไปไหนอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สมบัติที่ตระกูลของเรามีมาก็เป็นมรดกตกทอดมาโดยสุจริตชอบธรรมไม่ได้ไปคดโกงประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าขูดรีดใครมาเพราะฉะนั้นเงินของฉันบริสุทธิ์และมีค่าต่อประเทศชาติมากหากจะทุ่มลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเจริญให้แก่ชนบทท้องถิ่นของแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนชยันโอบแขนไปกอดไว้แล้วดึงให้เข้ามาชิดตัวในลักษณะที่นั่งเคียงคู่กันอยู่นั้นดารินเอาหน้าผากพิงกะไหล่ของเพื่อนผู้เปรียบเสมือนพี่น้อยขออนุโมทนาด้วยนะสำหรับความคิดอันถูกต้องของเธอแต่นี่ก็พูดกันเป็นการส่วนตัวลำพังเราสองคนนะถามจริงอะอะไรที่ทำให้เธอรักระพินถึงเพียงนี้เอาล่ะยกเว้นนอกเหนือจากความสามารถของเขาที่ไปตามมาตัวนายกลางกลับคืนมาได้ซึ่งพวกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วทั้งคู่พูดกันเบาที่สุดชยันฉันไม่สามารถจะระไนออกมาได้หรอกว่าทำไมฉันถึงได้รักเขามากกว่าตัวเองซะอีกนอกจากจะบอกได้อย่างเดียวว่าตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยพบผู้ชายคนไหนที่มีน้ำใจประเสริฐตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีเท่าเขามาก่อนเลยไม่เคยพบจริงๆนะชยันแล้วแก่นแท้เขาเป็นคนที่น่าสงสารน่าสมเพชที่สุดแม้จะดูผิวนอกว่าเป็นคนยโสโอหังแต่เขาเป็นคนดีนะชยันดีมากๆสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมักน้อยถ่อมตนเจียมกายเจียมใจไปสารพัดต้องมองให้ลึกๆแล้วนานๆจึงจะพบคุณธรรมเหล่านี้ของเขาได้เขาเป็นคนที่มีค่าแห่งความเป็นคนที่สุดไม่ใช่สักแต่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนอย่างไอ้พวกกากเดนชิงนรกเกิดทั้งหลายฉันน่ะเริ่มต้นด้วยการเกลียดชังเขาก่อน
แล้วก็มองเขาในแง่ลบมาเกือบตลอดเส้นทางเดินที่ไปกับเขาในครั้งนั้นแต่แล้วในที่สุดฉันก็พ่ายแพ้ต่อคุณธรรมความดีของเขามันก็ประหลาดอยู่นะสำหรับพรานป่าคนนั้นถามเป็นแบบคอนฟิเดนเชียลอีกนิดนึงนะน้อยเธอจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ไอ้ฉันก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเธอเหมือนกันไม่ใช่เหมือนพี่ชายอย่างเดียวหรอกชยันเธอน่ะคือเพื่อนตายของฉันด้วยอยากถามอะไรก็ถามมาก็จะถามว่ามีอะไรกับเขายังดารินกล้ำกลืนความขมขื่นผิดหวังไว้ในสวงอก

ขาไม่ยอมมีกับฉันเองทั้งที่จะมีเขาก็ย่อมทำได้คิดดูเถอะว่าเขาใจเพชรขนาดไหนฉันก็รู้ว่าเขารักและปรารถนาฉันไม่ใช่ไม่ปรารถนาแต่เขาก็ไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทำรอยราคีให้แก่ฉันทั้งที่เราทั้งสองฝ่ายก็เจริญด้วยกันแล้วไอ้ความจริงเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเล็กเหลือเกินถึงพี่ใหญ่หรือพี่กลางก็คงไม่ยอมเชื่อหรอกคงคิดว่าฉันน่ะเป็นภรรยาเขาแล้วล่ะแต่นี่เธอถามตรงๆฉันก็บอกตามตรงเหมือนกันชยันตกเบาๆที่ต้นแขนของหล่อนจากมือที่โอบกอดนั้นฉันเชื่อเธอน้อยฉันเชื่อและเพิ่งจะเชื่อในคืนนี้เองไม่งั้นก็คิดเหมือนกลางและเชษฐาเหมือนกันว่าเธอคงมีอะไรกับระพินแล้วล่ะและนี่ก็อาจเป็นอีกข้อนึงก็ได้นะที่ทำให้เธอประทับใจบูชาเขามากชยันหลงป่าหลงถ้ำอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นก็ยังไม่กระไรนักหรอกนะไอ้ครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะออกเดินทางเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นน่ะฉันเนี่ยฉันเป็นฝ่ายมาหาเขาเองที่หนองน้ำแห้งเรานอนอยู่บนเตียงเดียวกันเหมือนคนที่ฮันนีมูนคืนแรกอะแต่เขาก็ยังไม่ล่วงเกินอะไรฉันเกินขอบเขตเลยโดยอ้างว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันโดยถูกต้องน้ำซ้ำยังตำหนิฉันในข้อที่ฉันหนีพี่ชายสองคนมาหาเขาแล้วก็อยู่กับเขาในสภาพอันไม่สมควรเช่นนั้นเพราะฉะนั้นชยันฉันเชื่อคนคนนี้นะเชื่อจนหมดหัวใจเลยว่าเขาจะต้องซื่อสัตย์และรักฉันไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตในขณะเดียวกันเขาก็คงไม่ได้หวังว่าฉันจะรักเขาตลอดไปหรอกความจริงคือนั่นมันเป็นโอกาสอันดีงามของเขาเหลือเกินแต่เขาก็ไม่ได้ฉกฉวยอย่างคนเห็นแก่ตัวน้อยแล้วเธอคิดยังไงอ่ะกับแหม่มสาวสองคนที่ติดไปกับคณะนั่นด้วยเอาตัวเธอเองเข้าไปเปรียบเทียบแล้วมั่นใจว่ารพินจะไม่มีอะไรกับแม่ผมทองแม่ผมแดงนั่นเหรอชยันถามอย่างทัศนะความคิดเห็นมากกว่าจะพูดแบบยั่วหรือแซงบีบคั้นดารินสั่นศีรษะอีกครั้งนี่ชยันฉันบอกเธอหรือพี่ชายของฉันมาหลายครั้งแล้วนะเพราะฉันไม่กลัวผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นน่ะความรักกับความใคร่หรือการระบายออกตามกฎธรรมชาติของชีววิทยานะมันไปกันคนละเรื่องต่อให้รพินมีความจำเป็นที่จะต้องระบายออกกับผู้หญิงคนไหนฉันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเขาหรอกขออย่างเดียวให้เขารักฉันและจะไม่ทำอย่างนั้นเมื่อมีฉันอยู่ด้วยเท่านั้นเป็นพอฉันน่ะไม่ใช่ผู้หญิงหัวโบราณถึงขนาดที่จะต้องใส่กุญแจเขาไว้นี่แต่มันตรงข้ามกับตัวฉันเองในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยฉันจะยอมมีความสัมพันธ์ให้กับใครได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าฉันยอมรับเขาเป็นสามีแล้วเท่านั้นแล้วฉันก็รอคอยเขาพูดไปมันก็น่าอายนะดีแล้วน้อยฉันดีใจนะที่เธอแยกถูกแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเช่นนี้ขอรับรองกับเธออีกคนหนึ่งด้วยว่ารพินรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเธอคนเดียวแน่ๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไว้รอเธอแบบกุลสตรีไอ้อุบัติวัยเหตุในทางเพศมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละเธอโดยเฉพาะในป่าเปรี่ยวกันดารถ้าเธอทำใจให้ได้อย่างนี้ซะก่อนเธอก็มีความสุขไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรอยู่กับแหม่มสองคนนั่นอีกต่อให้รพินเผลอกายไปบ้างในวาระสุดท้ายแหม่มทั้งสองคนนั่นก็จะต้องแยกทางไปเองไม่มีพันธะผูกพันอะไรกับเขาหรอกแล้วเขาก็จะกลับคืนมาเป็นของเธอเหมือนเดิม
ทุกอย่างถ้าเขาไม่ตายซะก่อนเพราะฉะนั้นก็เลิกทุกข์ใจได้แล้วนะแม้ว่าบางโอกาสข้างหน้าฉันหรือพี่ชายของเธออาจจะแกล้งกระเซ้าเธอบ้างในเรื่องนี้ดารินพยักหน้าฝืนยิ้มฉันจะพยายามทำใจให้ได้ชัยยันแต่ขอเถอะอย่าย้ำหัวตะปูหรือแย่ฉันบ่อยๆแล้วกันบางทีมันก็มีหวั่นไหวไปบ้างยอดชายของฉันเกิดไปมีเยื่อใยติดอกติดใจแม่ผมแดงหรือผมทองนั่นเขาจริงๆแล้วก็ฉันก็คงจะอกแตกไอ้ฟรีเซ็กชั่วขนาดไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้มีสายใยสืบเนื่องกันก็แล้วกันมันจะกลายเป็นลูกโซ่ที่แกะไม่หลุด

เธอต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายนะในฐานะที่เธอก็เป็นทั้งแพทย์เรียนสูงมาถึงขนาดนี้แล้วรู้เห็นอะไรต่ออะไรมาก็สารพัดฉันก็เชื่อนะว่ารพินจะไม่วิ่งเข้าไปหาแหม่มสองคนนั่นก่อนเพราะนิสัยเขาก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อแม่เจ้าประคุณผมทองกับผมแดงน่ะเป็นฝ่ายตะล่อมดึงดูดลวงหรือล่อหรือหนักไปกว่านั้นข่มขืนน่ะรพินก็รพินเถอะคงไม่ใช่พระอิฐพระปูนไม่ได้หรอกเราต้องมองในมุมกว้างๆไว้จะได้เตรียมใจให้ถูกไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านชยันฉันน่ะไม่กลัวแม่ผมแดงอิสเบลนั่นหรอกนะแต่ฉันระแวงแม่ผมทองหล่อนสารภาพตามตรงอะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นน่ะน้อยทั้งที่เห็นแต่เพียงรูปถ่ายเท่านั้นยังไม่ได้พบปะตัวจริงเลยมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะชัยยันอาจจะเป็นซิกเซนส์หรือสังหรณ์ของฉันก็ได้ขนาดรูปถ่ายมันก็บ่งความหมายลึกเหมือนน้ำนิ่งดูคล้ายๆพวกตะวันออกกลางผสมยุโรปหรืออเมริกันตาอย่างกับน้ำผึ้ง

0: เฉียบส่อแววเจ้าอารมณ์และโรแมนติกคริสติน่ากรูบิน
1: อย่าไปพูดถึงเลยเอาเป็นว่าดารินวราฤทธิ์ไม่

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยึดรถมหึมาไอซ์กว่า 1,200 กิโลกรัมซุกกระบะตู้ทึบจอดทิ้งซอยตันวันที่22กันยายนเวลา 13:00 น.ในปัตยาเปปะ

0: และเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะตอนเดียวตู้ทึบอีซูซุสีขาวทะเบียนกทม.หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดยาไอซ์ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งก่อนหน้านี้คืนวันที่21กันยายนเจ้าหน้าที่ปปส.และชุดสืบสวนสภ.ลพบุรีได้ร่วมกันตรวจยึดยาไอซ์ได้กว่า 1,000 กิโลกรัมในพื้นที่สภ.ท่าหินและได้ขยายผลจนทราบว่ารถคันดังกล่าวเป็นหนึ่งในพาหนะที่พ่อค้ายาเสพติดใช้ในการส่งยาไอซ์เจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกับทีมตำรวจได้ตรวจค้นรถกระบะคันดังกล่าวจอดอยู่ที่ลานข้างบ้านหมู่2ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาและเข้าตรวจค้นโดยพบบริเวณดังกล่าวเป็นซอยตันในรถกระบะพบลังกระดาษขนาดใหญ่ถูกปิดอย่างดีจำนวน8ลังภายในบรรจุยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกสีเขียวเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและส่งให้ร้อยตำรวจเอกวิชัยแสนบุตรรองสวสอบสวนสภ.ท่าหินเพิ่มดำเนินการขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือ

0: หรือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มเมืองพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่สูงถึง1เมตรรถและข้าวของได้รับความเสียหายเร่งตามหาชายชาวต่างชาติพัดตกคลองถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย1รายช่วงกลางดึกของวันที่24กันยายนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรการสัญจรได้รับผลกระทบข้าวของและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุชายชาวต่างชาติพลัดตกคลองก่อนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างระมัดระวังท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรโดยบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำเช่นถนนสาย3แยกพระเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ถนนพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์และวอลกิ้งสตรีททำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักจากสถานการณ์ส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนและผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันทำให้ข้าวของถูกกระแสน้ำพัดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนอยู่น้ำพัดจนล้มส่วนขยะมูลฝอยลอยไปตามกระแสน้ำและไปติดตามกำแพงเสาไฟรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดที่มีน้ำท่วมขังขณะที่ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์และสิ่งของขึ้นในที่สูงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับเหตุแจ้งว่ามีชายพลัดตกลงคลองบริเวณซอยแม่ยาเลีย45ย่านเนินพรับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นทราบว่ามีชายชาวต่างชาติ3คนเดินตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมและไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองก่อนเกิดเหตุมีผู้พัดตกลงไปในคลองผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยชาวต่างชาติได้2คนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังตรวจสอบและค้นหาผู้เสียหายตามแนวคลองโดยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำมีจำนวนมากและกระแสน้ำในคลองยังไหลแรงส่วนสัญชาติและรายละเอียดของผู้เสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชช.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลั่นถันคำว่าลั่นถันเขียนลอลิงไม่หันอากาศไม้เอกนอหนูทอถุงไม่หันอากาศนอหนูลั่นถันเป็นคำภาษาจีนฮกเกี้ยนลั่นแปลว่าสับสนอลหม่านวุ่นวายส่วนถันแปลว่ากระโดดโลดเต้นเดิมลั่นถันเป็นชื่องิ้วประเภทหนึ่งซึ่งเล่นกันแพร่หลายในแถบตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งและทางใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนในช่วงปลายราชวงศ์หมิงต่อกับต้นราชวงศ์ชิงไทยเรียกว่างิ้วลั่นถันเป็นงิ้วที่เมื่อถึงฉากต่อสู้ตัวงิ้วก็กระโดดฟาดฟันกันจนดูสับสนอลหม่านไปทั่วทั้งเวทีต่อมาไทยได้นำทำนองเพลงประกอบงิ้วลั่นถันมาประดิษฐ์เป็นเพลงไทยสำเนียงจีนประเภทเพลงเถาเรียกว่าเพลงลั่นถันภายหลังแต่งขยายเป็นเพลงเถาสามชั้นเรียกว่าเพลงจีนลั่นถัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ฮัลโหลสวัสดีบรรดาสัตว์ที่เจริญทั้งหลายทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งน้อยทั้งที่มีเกียรติไม่มีเกียรติและที่ขี้เกียจทั้งหมดข้าพเจ้ารู้สึกคลุ้มดีคลุ้มหลายเป็นอย่างยิ่ง
1: รู้สึกยินดี
0: รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในงานโกนหัว
2: บ่แม่นโกนจุกโกนจุก
0: โกนหนวดเอ้ยโกนจุกของข้าพเจ้าในครั้งนี้แม้งานนี้มีการตกหลุมตกล้อง
2: โอ้ยผิดอีกแล้วขาดตกบกพร่อง
0: ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายรับผิดทั้งหมด
2: ไม่โมเมนต์เจ้านายข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
0: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแม่เอาละในเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมใจกันมาในงานนี้แล้วขอให้ท่านจงเตรียมตัวตายกันได
2: ้โอ้ยสร้างว่าขอให้ท่านสบายอกสบายใจกันได
0: ้ขอให้ท่านสบายอกสบายใจกันได้ข้าพเจ้าขอจบคำประชัย
2: ปลาใสปลาใส
0: เฮ้ยปลาใสไว้แค่นี้โปรดฟังอีกครั้ง
2: แค่นี้ก็พอแล้ว
0: งั้นก็ใช่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมกับวชช.ปัตตานีผนึก16ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU พิเทน Next ดึงทุนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์พิเทนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายรวม16หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU พิเทน Next ณวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในการนี้นางสาวขวัญจิตเคงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรและศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภายในงานยังเปิดตัวโครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาถิ่นพิเทนพร้อมจัดเวทีเสวนาจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปาตานี357ปีพิเทนต้องไปต่อและเตรียมจัดชุดความรู้12ชุดด้านประวัติศาสตร์ภาษาอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวชุมชนการรวมพลังของ16ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับรากเหง้าของชุมชนเพื่อผลักดันพิเทนต้องไปต่อสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเด็กหนีออกจากบ้านทำยังไง
13: อ้าวหนูมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าพ่อแม่ล่ะแล้วบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย
14: หนูไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ก็กินแต่เหล้าเมาม้าก็ชอบตีหนูหนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วหนูจะไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ให้ไกลๆเลย
13: เดี๋ยวๆหยุดก่อนหยุดร้องก่อนถ้าไม่หยุดร้องพี่จะช่วยหนูยังไงได้ล่ะเนี่ย
15: รู้ไหมคะหากคุณพบเห็นเด็กถูกทำร้ายหรือพัดหลงเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้หากเด็กพูดรู้เรื่องให้ถามชื่อพ่อแม่บ้านเลขที่และพาเด็กส่งกลับบ้านแต่ถ้าหากเด็กคนนั้นหนีออกจากบ้านเพราะพฤติกรรมของพ่อแม่คนในบ้านเด็กอาจจะโดนทำร้ายร่างกายถูกทารุณกรรมหรือพ่อแม่มีอาชีพที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายจิตใจก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะโดยการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ได้ทราบให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลตามกระบวนการแค่นี้คุณก็สามารถช่วยเหลืออนาคตของชาติได้แล้วค่ะ
13: งั้นพี่พาไปหาข้าวหาน้ำกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแลจัดการต่อเนาะปะไปจ้ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นักศึกษาอายุ19ปีโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอี่ยวฟอกเงินสั่งกุเรื่องพ่อว่าได้ทุนเรียนต่างประเทศถอนเงิน 2.4 ล้านส่งคนมารับเงินสดในซอยเปลี่ยวศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เปิดสถิติคดีแนวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่13ถึง19กันยายนมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,514 คดีมูลค่าความเสียหาย236ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่6ถึง12กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง204คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า61ล้านบาทจากข้อมูลทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงที่สุดอยู่ที่ 4,103 คดีคิดเป็น 74.4% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดอีกด้วยที่มีความเสียหายกว่า54ล้านบาทคิดเป็น 22.9% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งความที่สุดในรอบสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครมีการแจ้งความไว้89คดีเชียงใหม่31คดีนนทบุรี22คดีหากวิเคราะห์ตามเพศอายุและผู้เสียหายที่มักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้ยังคงพบว่าเป็นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันและเมื่อจำแนกตามประเภทคดียังพบอีกว่ากลุ่ม 21-30 ปียังครองสถิติจำนวนผู้เสียหายสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ 1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการอันดับ2คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นและอันดับที่3คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานทั้งนี้แนวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเคสรับแจ้งผ่านทางศูนย์ ACSC ที่ประสานงานร่วมกันกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้ทั้งหมดจำนวน21รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 3.8 ล้านบาทโดยมีเคสที่เข้าช่วยเหลือเหยื่อที่น่าสนใจโดยมีมูลค่าสูงจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบช.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสืบก้อยรู้ไหมว่าการเล่นปิงปองเนี่ยดีนะหมอบอกว่าเป็นการฝึกสายตา
10: จริงด้วยถ้าอย่างนั้นก้อยขอเสิร์ฟก่อนนะ
9: ตกลงจ้ะเสิร์ฟดีๆนะอ่ะพี่พร้อมแล้วเสิร์ฟมาเลยทำไมไม่เห็นพี่ก้อยเอาขนมอะไรมาเสิร์ฟให้พี่เก่งล่ะเห็นแต่เล่นปิงปองกัน
11: คำว่าเสิร์ฟของพี่ก้อยเนี่ยเขาหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งไปให้พี่เก่งก่อนไง
10: เวลาแม่บ้านเอาอาหารมาเสิร์ฟให้แขกตอนที่มีงานก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรอ
11: ใช่สินั่นก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกัน
9: ถ้างั้นคำว่าเสิร์ฟเนี่ยก็มีความหมายได้ตั้งหลายอย่างสินะ
11: คำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสือสระอิรอเรือการันและมีฟอฟันสะกดมีความหมาย2 อย่างคือเสิร์ฟอาหารคือยกอาหารมาให้ผู้รับประทานเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้น
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนจับงูสิงผิดกฎหมายป้า
14: ว้ายตะเหลิมแกเอาอะไรมาให้ฉัน
13: เอ้าก็งูสิงไงป้าเพื่อนฉันน่ะมันฝากมาให้ป้าเอาดองเล่านะดีอย่างนี้เลยป้า
14: ตายแล้วนะกลัวจะตายเอาไปไกลๆเลยฉันไม่รับหรอก
13: กลัวทำไม
15: จับงูสิงไม่ได้นะคะงูสิงถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายการจับงูสิงมากๆจะส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารได้เพราะงูสิงช่วยจับหนูที่คอยทำลายพืชผลการเกษตรนั่นเองค่ะถ้าหากว่าผู้ใดฝ่าฝืนจับงูสิงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
13: เอ้าจริงเหรอเนี่ยอุ้ยงั้นฉันรีบไปคืนมันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะมีความผิดไปด้วยไปแล้วนะป้า
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
16: ้พอยอมแล้วมันมีลักษณะเข้ากันได้หมดเราจะเห็นว่าอะไรที่มันยอมกันได้แสดงมันเข้ากันได้เราปูอิฐตัวหนอนที่มันลงเอยกันได้แสดงมันงามที่มันลงกันไม่ได้แสดงมันไม่งามอันนี้เป็นเรื่องของการยอมถ้าไม่ยอมอะไรมันก็ไม่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นโบราณอาจารย์กล่าวเสมอว่าการที่เรายอมกันได้เนี่ยเป็นคุณธรรมอันสูงส่งเป็นคุณสมบัติอันสูงส่งเพราะเรายอมกันได้เพราะเรายอมกันได้เนี่ยเป็นคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมบทใดไม่มีคุณธรรมสิ่งใดเลิศประเสริฐเท่ากับการยอมกันได้พอยอมกันได้นะมันดีไปหมดทุกอย่างพอยอมกันได้นะมันดีกันหมดทุกอย่างเหตุนี้ถึงว่ายอมนะยอมเป็นเย็นได้ถ้ายอมไม่เป็นมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งนั้นเพราะเรื่องของการยอมไม่ได้ทั้งนั้นถ้ายอมแล้วตายแน่ๆเหตุนี้คนที่จะยอมคนแสดงว่าคนนั้นมีคุณธรรมไม่ใช่เราจะเป็นคนแพ้คนเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในใจเป็นอิสระเพราะเหตุผลคือการยอมด้วยเหตุความเข้าใจอย่างนี้ในหลักปฏิบัติจึงเน้นคุณธรรมว่ายอมนะเท่าที่อยู่เท่าที่ดูเท่าที่สังเกตแต่เราไม่ยอมเราก็อย่างที่ว่านั่นเราได้รับแต่ความวุ่นวายได้รับแต่ความยุ่งยากได้รับแต่ความไม่สะดวกกายไม่สบายใจทั้งนั้นเพราะเรายอมไม่ได้ทั้งนั้นแต่เรายอมได้แต่มันดีไปหมดตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรที่ดีไม่ได้ดีได้ทุกอย่างขอให้เรายอมได้เท่านั้นเมื่อเรายอมได้แล้วธรรมก็เกิดขึ้นกับใจเราธรรมก็เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเท่านั้นความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจเราในทุกสิ่งทุกอย่างพอเรายอมได้ ถึงบอกว่าให้ยอมยอมเป็นเย็นได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติใดๆมีลักษณะเป็นแนวเดียวกันการที่เรามีงานทำก็แสดงว่าเรามีธรรมประจำใจถ้าเราไม่มีงานทำแสดงว่าธรรมไม่เกิดขึ้นกับใจเราที่เราได้ทำโน่นทำนี่ที่เราได้แสดงออกอย่างโน่นอย่างนี้แสดงว่าธรรมเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วถ้าเราไม่มีคุณธรรมฝังใจแล้วยากที่เราจะยอมได้ยากที่เราจะดีได้โดยเหตุผลที่เราพยายามยอมยอมเป็นเย็นได้ยอมเป็นอยู่ได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้อยู่ไม่ได้เราจึงพยายามใช้หลักคำว่าอดออมยอมเสียสละความรู้สึกของเราว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติดีได้นั้นต้องอาศัยการยอมเสียสละความรู้สึกที่กล่าวกันว่าไม่เป็นศีลเป็นธรรมที่กล่าวกันว่าไม่มีเหตุมีผลที่กล่าวกันว่าไม่ดีไม่งามนั่นแหละคือเราต้องยอมพอเรายอมได้ทุกอย่างก็เป็นศีลเป็นธรรมพอเรายอมได้ทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลพอยอมได้ทุกอย่างก็เป็นมรรคเป็นผลกับตนเองทำให้เราทุกคนดีขึ้นเพราะการยอมได้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรายอมได้ทั้งนั้นตัวเหตุคือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามพยายามที่จะทำให้เรายอมกันได้พอเรายอมกันได้แล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมหมดในหลักธรรมะปฏิบัติจึงเน้นดูที่ใจเราจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบมันยอมคนไม่เป็นแพ้ไม่ได้ประเภทแพ้ไม่ได้ส่วนมากก็อย่างที่ว่านั้นมีแต่พบความหายนะมีแต่พบความล่มจมทั้งนั้นประเภทที่แพ้ไม่ได้นะข้อวัดปฏิบัติจึงบอกเอาความจริงว่ากันเราต้องแพ้ได้ตามโอกาสที่ควรแพ้ยอมได้ในโอกาสที่ควรยอมได้ธรรมมันถึงจะปรากฏขึ้นกับใจเราใจถึงจะเป็นธรรมที่ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมะปฏิบัติจึงเน้นว่าใจเรานั้นต้องเป็นธรรมตรงนี้หากธรรมคือความจริงเกิดขึ้นกับใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรปานกลางยังไงความสุขุมลุ่มลึกของใจเราอย่างไรเพราะว่าเรายอมเป็นแพ้เป็นเย็นอยู่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนไม่เศร้ามองไม่คุณหมองพอเรายอมเป็นเราเย็นได้กับทุกสิ่งธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมอย่างนี้การฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเน้นถึงเรื่องของการลดกิเลสละกิเลสวางกิเลสไม่ใช่เอาเกณฑ์อื่นมาตัดสินไม่ใช่เอาเรื่องอื่นมาตัดสินเอาจริงเหล่านี้มาว่ากันธรรมจึงจะปรากฏขึ้นที่ใจความจริงคือจึงจะเป็นธรรมที่ใจการฝึกฝนได้การปฏิบัติได้จึงเป็นธรรมอยู่ที่ใจเราหลักปฏิบัติเน้นอยู่ตรงนี้ถ้าเรียกว่ายอมเป็นเย็นได้ยอมอยู่ดีได้แต่ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้แต่ยอมไม่เป็นดีไม่ได้ถึงบางครั้งพูดยังไม่จบประโยคเรายาวก่อนเรากลัวก่อนเราระแวงก่อนเราสงสัยไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ยอมไม่ได้แล้วมีแต่เรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นในจิตเจ้าของมีที่อารมณ์ที่น่าเบื่อน่ารำคาญกับเจ้าของเราต้องยอมเป็นเราต้องเย็นได้โดยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นการปราบปรามกิเลสของเราไม่ใช่ยกยอดให้กิเลสของเราเป็นการปราบปรามกิเลสเราอยู่กันได้แต่เป็นการยกยอดให้กิเลสเราอยู่กันไม่ได้ขึ้นชื่อว่าธรรมมีลักษณะการปราบปรามกิเลสฆ่ากิเลสตายคายกิเลสออกสำรอกกิเลสได้ธรรมโดยเนื้อแท้ถึงจะเกิดขึ้นกับใจพอวัดปฏิบัติถึงจะเป็นธรรมกับใจเมื่อเราสังเกตได้อย่างนี้ก็จะเห็นลักษณะของศีลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจเราธัมโมปฏิโปแสงสว่างเกิดขึ้นกับใจเราธัมโมเมนาโถทำเป็นที่พึ่งของใจเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกับตัวเราได้พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราได้หากเราเป็นคนที่ยอมเป็นเย็นได้หากเราเป็นคนที่แพ้ได้ก็เป็นคนที่ชนะได้ใจที่มีความละเอียดของใจถึงเป็นลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อมีคุณสมบัติอ่อนน้อมถ่อมตนทำก็มีเหตุมีผลที่เราทุกอย่างธรรมก็มีเหตุมีผลที่เราทุกอย่างเมื่อคุณธรรมกล่าวว่าอ่อนน้อมถ่อมตนความมีเหตุผลก็อยู่ที่เราทุกอย่างในหลักการ

หลักของการปฏิบัติเน้นตรงนี้ไม่ใช่ไปเน้นที่อื่นถึงบอกเราจะรู้ว่าคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราดูง่ายหลบเป็นหลบเป็นก้มเป็นมีคุณสมบัติพิเศษก็เรียกว่ารู้จักคุณธรรมที่จะยกฐานะของใจดีขึ้นก้มเป็นน้อมเป็นลดลงเป็นยอมเป็นแพ้เป็นการปฏิบัติเน้นถึงเหตุผลเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เน้นไปอย่างอื่นพอจิตใจของเรานั้นมีความละเอียดสุขุมแล้วความจริงคือธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจถึงบอกครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าพยายามนะถ้าเราไม่เสียสละเพื่อพวกเราใครจะเสียสละเพื่อพวกเราเราเองจะต้องเสียสละเพื่อพวกเราถ้าไม่งั้นเราไม่ได้เห็นเหตุแห่งธรรมทั้งนั้นถึงบอกว่าจิตตัวนอนนี้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ก้อนเราไม่ได้จ้างใครมาปูให้พวกเราปูกันเองตามโอกาสวันเวลาที่เราพึงทำกันได้ตายไม่ต่ำกว่า300รถเราไม่ได้จ้างใครพวกเราทำกันเองทั้งนั้นปูกันเองทั้งนั้นสิ่งที่เราแสดงออกกิจกรรมเช้าบ่ายเย็นมีโอกาสอยู่ร่วมกันเราก็แสดงออกร่วมกันนี่คือคุณธรรมที่บอกว่าใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติมาดีเราจึงไม่แม้เมารอบไม่คนโน้นคนนี้เราจึงไม่ชี้โว้ชี้เว้คนโน้นเราเองนั่นแหละคือต้องทำหากเราต้องทำทำถึงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ทำทำก็ไม่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เป็นธรรมคือใจของเรายอมทำทำในลักษณะต่างๆกันไปผู้ที่มีกำลังน้อยก็ส่งเสริมกำลังใจผู้ที่ทำไม่ไหวยังงานหนักก็ทำงานเบาผู้ที่ทำงานหนักได้ก็ไม่ว่ากันนี่คือธรรมที่แสดงออกที่ใจเราเมื่อจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วอะไรก็เป็นธรรมไปหมดพอเราทำอะไรมันดูงามไปหมดเรียบร้อยไปหมดพอเราทำอะไรดูมันสะดวกไปหมดพอเราทำอะไรมันมีความคล่องจองมันมีความง่ายความสบายไปหมดนี่แหละคือธรรมที่มีอยู่กับใจของเราเมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นที่ใจเราเราก็จะยังความเป็นธรรมให้ปรากฏอยู่ที่ใจทุกสิ่งการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นว่าอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจเรานะอยู่ที่ใจเราฝึกฝืนข่มทนอดคือว่าธรรมนั้นปรากฏที่ใจเราไม่ได้ไปปรากฏที่ไหนอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นธรรมโดยเนื้อแท้นั้นอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นไม่ได้ไปอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นใจเรานี่ลักษณะยอมไหมใจเราจะลักษณะแพ้เป็นไหมใจลักษณะของเราจะมีความรู้สึกว่าก้มได้ไหมลดได้ไหมถอดถอนความรู้สึกสักกายทิฏฐิได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ให้ทานไปรักษาศีลไปการจะลดกิเลสวางกิเลสตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกไม่ต้องพูดกันเพราะไม่ใช่ทางที่จะทำได้ไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้การที่จะลดกิเลสได้การที่จะคลายกิเลสออกการที่จะสำรอกกิเลสได้คลายกิเลสออกที่แท้จริงนั้นต้องมีความเป็นธรรมพอธรรมถึงจะปรากฏขึ้นที่ใจตรงนี้จิตใจของเราถึงจะเห็นความเป็นธรรมอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงเน้นมาอยู่ที่ใจเรานะไม่ได้อยู่ที่ใจเราฝึกใจเราฝืนใจเราข่มใจเราทนใจเราอดใจเราก็มีเหตุผลเพียงพอทำตรงนี้ก็เป็นธรรมอยู่ที่ใจทุกขณะฝึกฝนปฏิบัติกันเกลาความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมรรคผลในข้อวัดปฏิบัติก็เป็นธรรมที่ใจเราทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อจิตใจเราเย็นลงแล้วโดยเนื้อแท้โดยฐานะของศีลของธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจจิตใจของเราก็จะละเอียดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสักกายทิฏฐิการลดความรู้สึกถือเขาถือเราความมันปีกันเป็นกันเองเกิดขึ้นเขาเรียกความเป็นกันเองเกิดขึ้นเขาเรียกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นพอมาถึงแล้วเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเดียวกันพอมาถึงแล้วเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเดียวกันมีอาจารย์เดียวกันพอเรามาอยู่ด้วยกันวิกิกิจฉาเราก็จะได้ไม่สงสัยว่าสิ่งที่ทำนั้นชอบด้วยเหตุและผลไม่ชอบได้เหตุได้ผลเราก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราในหลักธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ได้ว่าอย่างนี้สิ่งที่ทำนั้นมีเหตุผลเพียงพอที่ใจเราสิ่งที่ทำนั้นเป็นมรรคเป็นผลที่ใจเราเพียงพอในส่วนข้อวัดปฏิบัติเราก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ในหลักธรรมะปฏิบัติจึงเน้นว่าเรานั้นวิกิกิจฉานั้นหมดลงไปแค่ไหนทั้งที่ความจริงว่าทำแล้วต้องได้ทำยังไงต้องได้อย่างนั้นเรายังมาลังเลอยู่ในเรื่องอะไรถ้าเรายังมาลังเลอยู่ในเรื่องจริงเหล่านี้เราก็ลำบากทำแล้วต้องได้กินแล้วต้องอิ่มกินน้อยกินมากอิ่มน้อยอิ่มมากพูดแล้วต้องเข้าใจไม่เข้าใจอย่างใดก็อย่างหนึ่งก็ต้องเข้าใจนะนี่คือหลักธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติมากำหนดได้อย่าง

0: ที่ทำก็เป็นกลางทำก็เป็นธรรมธรรมก็มีความจริงที่ปรากฏอยู่ที่ใจอาศัยหลักการฝึกปันการปฏิบัติก็ดีขึ้นถึงบอกว่าศีลปัตตปรมาสการที่เราจะไปดูถูกดูแคลนในสิ่งที่มีอยู่เราก็ไม่ล่ะบาปน้อยก็ให้ผลน้อยบาปมากก็ให้ผลมากแม้แต่นิดหน่อยที่เราทำลงไปก็เป็นบาปเป็นบุญตามเหตุปัจจัยที่เราทำเราเชื่อมันอย่างนี้ความจริงในใจเราก็เกิดขึ้นจริงๆนะสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตปรมาสที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นต้องได้คุณธรรม3ข้อนี้ถ้า3อย่างยังไม่มีในใจเจ้าของพระโสดาบันก็ยังไม่เกิดในใจเจ้าของเพราะคุณสมบัติพระโสดาบันต้องละสังโยชน์ได้3อย่างเบื้องต้นก่อนต้องไม่มีศัตรูส่วนลึกของใจต้องไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นส่วนลึกของใจต้องไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นส่วนลึกของใจนั้นต้องไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นต้องไม่มีศัตรูได้ว่าสักกายทิฏฐิข้อที่1ข้อที่2วิจิกิจฉาเราอย่าลังเลสงสัยในบาปในบุญในเหตุในผลที่เราทำทุกวันทำแล้วต้องได้ล่ะใครจะให้ไม่ให้เราก็ต้องได้อุปมาเหมือนกับเราทานเราต้องรู้ว่าทานน้อยทานมากใครจะบอกว่าเราทานไม่ทานก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องรู้ว่าเราทานศีลปัตตปรมาสเน้นในเรื่องของศีลของเราหมายความว่าเราไม่ได้ดูถูกแม้จะศีลข้อเดียว3ข้อ2ข้อ1ข้อ5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อเหลือเพียงแต่เรามีดีนิดหน่อยเราก็นึกว่าดียังให้ผลกับเราอยู่ความดีเพียงนิดหน่อยก็เรายังเชื่อว่ามีความดีจะให้ผลกับเราอยู่เราไม่คิดว่าความดีจะไม่ให้ผลสำหรับเราความดีจะให้ผลกับเราทุกเมื่อดีน้อยดีมากก็ให้ผลไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก่ตัวทั้งนั้นจะดีน้อยดีมากก็ให้ผลไม่ได้ยกเว้นถึงชื่อว่าดีเรามีอยู่ทุกที่ดีเรามีอยู่ทุกคนทุกแห่งท่านเชื่อว่าดีเรามีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกท่านถึงบอกว่าดีนั่นคือส่วนที่เราจะพึงแสดงออกแสดงออกให้มีดีขอให้มีดีให้มีอวดดีแล้วมีดีอวดกับคนอื่นได้ดีกับใจเราก็จะปรากฏเป็นหลักปฏิบัติจริงๆนะคนปฏิบัติมีความดีที่จะทำให้เราดูได้ทุกที่ทุกทางทุกคนทุกแห่งมีลักษณะสะอาดสง่างามทุกคนทุกแห่งมีลักษณะเป็นธรรมทุกคนทุกแห่งกล่าวว่าดีดีเมื่อเกิดขึ้นกับใจแล้วมันฟ้องอยู่โดยการกระทำคำพูดและความคิดสิ่งที่ออกมาเรามีดีฟ้องเราตลอดเวลามีดีฟ้องไม่ใช่มีอย่างอื่นฟ้องมีดีฟ้องเมื่อมีดีฟ้องแล้วเราก็สบายใจเท่านั้นเองถึงบอกว่าดีมันฟ้องที่ใจเราไม่ใช่ฟ้องที่อื่นพอดีฟ้องที่ใจเราก็มีดีเท่านั้นเองในข้อวัดปฏิบัติของเราถึงบอกมีดีใครจะบอกว่าเราไม่มีดีมีดีแต่เรามันไม่ถึงดีมันไม่มีดีออกมาจากใจเพราะดีไม่ออกมาจากใจจึงเป็นอย่างนั้นดีน้อยก็คือดีดีมากก็คือดีมีแต่ดีกับดีทั้งนั้นกิเลสต่างหากมันบอกไม่ดีมันดีอยู่แล้วใจส่วนลึกของใจแต่มันดีแล้วการที่เรายอมเสียสละเข้าวัดเข้าวาก็เพื่อลดเพื่อละเพื่อให้มันเบาบางลงทีละเล็กทีละน้อยจริงอยู่ก็ต้องมีกันทั้งนั้นแหละจะบอกคนเข้าวัดหมดกิเลสไม่ใช่เพื่อต้องมาฝึกมาปฏิบัติมาขัดเกลาให้กิเลสมันเบามันบางลงเพื่อใจมันหมดกังวลหมดสงสัยหมดในสิ่งที่คล้องใจอยู่กิเลสมันจะได้หมดลงไปในส่วนลึกของใจนั้นจะมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงเน้นว่าเรานั้นจะต้องให้มีดีนะถ้าเราไม่มีดีเราก็เสียหลักเราจะต้องมีดีเมื่อเรามีดีเราจะต้องได้ดีเมื่อเรามีดีเราจะต้องมีดีอยู่ตลอดอาศัยหลักของความดีถ้ามีดีแล้วเราจะได้ดีถ้าไม่มีดีเราก็หาดีได้ยากของไม่บริสุทธิ์มันไม่มีดีหรอกของบริสุทธิ์มันดีจึงบอกว่าต้องเอาดีออกมาให้ได้จึงบอกเน้นในความดีพอดีได้แล้วทุกอย่างก็ดีได้เท่านั้นแต่ดีไม่ได้อะไรยากจึงบอกศีลปัตตปรมาสคนที่จะมีศีลละเอียดมีธรรมละเอียดนั้นต้องอาศัยความดีของตัวเองต้องมีดีพอต้องมีดีได้ถ้าไม่มีดีแล้วก็ยากลำบากที่จะหาดีจากใจเจ้าของลำบากที่จะมีดีหาจากใจเจ้าของได้จึงบอกต้องมีดีถ้าไม่มีดีแล้วไม่ได้ดีการที่จะมีดีนั้นต้องหางานให้ทำกับใจเจ้าของถ้าไม่มีงานทำแล้วมันไม่มีดีทั้งนั้นแม้จะเป็นงานอะไรก็ขอให้ใจมีงานอยู่แม้จะเพียงกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่เท่านี้แหละไม่สั้นไม่ยาวไม่หนักไม่เบาดีมันก็ออกมาที่เราทั้งนั้นดีโดยเนื้อแท้มันก็ออกมาที่เราทั้งนั้นธรรมะปฏิบัติอย่างนี้ในเรื่องของความดี ธรรมะปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความดีกล่าวว่าดีนั้นต้องมีเหตุมีผลดีนั้นต้องมีความเป็นศีลเป็นธรรมในใจของตนเองถ้าเรียกว่าดีแท้ไม่ได้ไปดีที่โน่นไม่ได้ไปดีที่ไหนดีที่ใจเราไม่ใช่ไปดีที่ผู้ปฏิบัติจึงบอกว่าต้องฝึกฝืนฝึกข่มฝึกทนฝึกอดฝึกจนมีดีกับใจของตนเองทำถึงจะปรากฏขึ้นที่ใจการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเน้นในเรื่องของการได้เหตุผลเพียงพออย่างน้อยได้พระโสดาบันพระโสดาบันนั้นก็ไม่หลุดจากพระพุทธศาสนาแล้วข้อที่หนึ่งที่บอกว่าอย่ามีเขามีเราเกินกว่าเหตุกับผลเขากับเราอยู่กันได้ทั้งนั้นที่ไหนก็อยู่กันได้เหมือนแต่น้ำกับน้ำมันยังอยู่กันได้ข้อที่สองอย่าสงสัยว่าเราทำแล้วจะมาเหตุผลดีได้ดีชั่วได้ชั่วข้อที่สามนิดหน่อยก็ให้ผลศีลปฏิปรมาสอย่าไปดูถูกดูแคลนว่าบุญนิดหน่อยไม่เป็นไรบาปนิดหน่อยไม่เป็นไรนั่นคือนั่นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธที่มีคุณสมบัติเป็นพระโสดาบันผู้จะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีคุณธรรมสามบทนี้เจ้ารักมรรคผลนิพพานต้องมีพื้นฐานของพระโสดาบันถึงบอกว่าจะพวกใครก็อยู่กันได้ทั้งนั้นจะพวกเราพวกเขาก็อยู่กันได้ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เราได้ควรให้โอกาสกับตัวเองน่ะคือลดคือยอมเป็นเย็นได้แพ้เป็นก็มีโอกาสชนะได้การอยู่อย่างพระโสดาบันจึงอยู่ได้ในคุณสมบัติของชาวพุทธผู้ที่มั่นใจในคำสอนพุทธเจ้ามีหลักประกันในทางพุทธศาสนากล่าวว่าเรานั้นไม่ต้องให้ใครมาตั้งเราเพียงแต่เราปฏิบัติในกฎเกณฑ์3อย่างนี้ได้ไม่ต้องสงสัยว่าเราจะไม่ได้ดีเพราะคุณสมบัติของพระโสดาบันมีอยู่แล้วถึงกล่าวว่าการยอมให้โอกาสคนอื่นยอมเสียสละเพื่อคนอื่นยอมเพื่อคนอื่นให้ได้ดีได้ดียอมเพื่อต้องการให้อยู่กันได้แพ้เป็นยอมเป็นดีได้ทั้งนั้นพระโสดาบันก็ปรากฏขึ้นที่ใจเราตอนนั้นเองถึงว่าไม่ต้องไปเรียกร้องว่าต้องเอาใครมาเป็นคนรับรองไม่ต้องร้องขอไม่ต้องขอร้องจากใครทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องร้องขอร้องใครทั้งนั้นเพียงแต่เรานั้นเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันถึงเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันพร้อมปฏิบัติได้แล้วถึงพร้อมทุกอย่างถึงพร้อมทุกอย่างใจที่ถูกกิเลสห่อหุ้มไม่ค่อยอยากจะฝืนพอฝืนไปมันเกิดความปวดร้าวมันก็ออกจะแตกนะกิเลสมันห่อหุ้มเข้าใจว่าการปฏิบัติเน้นลงในใจที่ละเอียดความหยาบความละเอียดของใจคำว่ารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นของใจหลักปฏิบัติจึงบอกไม่มีการผัดผ่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนเวลาแล้วก็ในโอกาสจังหวะเราก็พยายามการกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้การกำหนดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าถึงรู้ได้ว่าใจเราเป็นศีลเป็นธรรมถึงรู้ได้ว่าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลถึงรู้ได้ว่าจิตใจเรามีเหตุผลเพียงพอหายใจเข้าหายใจออกเป็นการทำให้เราเห็นชัดในร่างกายของตัวเองนอกเหนือจากนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้โรคหายใจไม่สะดวกนั้นจะต้องมีลมเป็นที่ตั้งหากกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้หลักเรานั้นจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงภูมิต้านทานจะดีขึ้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่จะทำให้เรามีภูมิต้านทานดีขึ้นโรคภูมิแพ้จะไม่มีพยายามเพราะมันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะโรคคือหอบซึ่งเป็นโรคที่เกิดโดยอาการของลมความอ่อนแอแข็งแรงของเครียดถ้าเรามาประคองลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดเห็นชัดก็ทำให้เรานั้นหมดกังวลในเรื่องโลกอย่างนี้ลมจึงเป็นที่ตั้งของที่อยู่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าลมเด่นเห็นชัดแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เบาลงหนักก็เป็นหมดไปในที่สุดจะบอกกำหนดลมนี่แหละลมเข้าลมออกนี่แหละมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันโปร่งไปหมดโล่งไปหมดเย็นไปหมดเบาไปหมดเพียงแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเท่านั้นไม่ต้องสงสัยว่าเราจะเอาดีไม่ได้จากการปฏิบัติพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปพระอรหันต์โดยทั่วไปจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ หายใจเข้าหายใจออกนี่เองเป็นที่ตั้งจะเห็นลักษณะของกายของจิตของเวทนาของธรรมแล้วอารมณ์เราจะกำหนดเห็นชัดรู้ชัดได้ตรงนี้เราจะกำหนดรู้เด่นเห็นชัดได้ตรงนี้ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นกับใจธรรมะเมื่อเป็นเครื่องอยู่ของใจเรานั้นจะต้องให้ความจริงเปิดปรากฏขึ้นที่ใจเราเราจะต้องพยายามหาคำอธิบายให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เหตุเกิดจากเราแล้วมันจะมีคำตอบมาจากที่ไหนพยายามสาวลงไปในความเป็นเราเป็นเขาจิตใจเราจะมีลักษณะว่างวางอยู่ได้จิตของเราจะได้ละเอียดขึ้นการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติคือการอยู่เอาเหตุเอาผลเอาความจริงคือทำให้ปรากฏขึ้นกับใจของตนเองดูเข้าใจได้ง่ายอารมณ์เราละเอียดลงปัญญาก็ละเอียดอารมณ์หยาบก็รู้อยู่แก่ใจอารมณ์ละเอียดกับปัญญาก็ละเอียดธรรมก็ละเอียดเหมือนกันความรู้สึกเรามันละเอียดลงเพราะรู้ชัดเห็นชัดด้วยอาการอย่างนั้นรู้เด่นเห็นชัดอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวรู้ที่ลมไม่ได้ไปกำหนดไว้ที่อื่นกำหนดไว้ที่ลมที่ตั้งของเหตุของผลลมจึงเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมถ้าเรากำหนดลมได้ก็เห็นชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดเจ้าของจะยาวหรือสั้นจะเบาหรือแรงให้รู้เข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทกำหนดอยู่วางให้สบายสบายให้คลายความเครียดวางให้สบายวางให้สบายสบายนะให้คลายออกซึ่งความเครียดมองกายให้อยู่กายเราอยู่สิ่งที่รู้ขึ้นในกายสิ่งที่รู้ขึ้นในจิตสิ่งที่รู้ขึ้นในความรู้สึกคือเวทนาสิ่งที่รู้ขึ้นในอารมณ์ในขณะที่เราตั้งกายเด่นเห็นชัดอยู่ก็ว่าตัวผู้รู้ก็จะรู้พร้อมทุกขณะจิตของเราแม้จะมีอะไรผิดปกติแม้จะมีอะไรไม่ผิดปกติก็จะพึงเห็นได้ตามความเป็นจริงเมื่อกายสงบนิ่งจิตของเราใจของเราก็จะละเอียดลงตามกำลังที่กำหนดอยู่ถึงแม้ว่าจะยืดแล้วยืดอีกถึงแม้ว่าจะหดแล้วหดอีกก็พยายามถึงแม้ว่าจะคอตกแล้วคอตกอีกก็ต้องพยายามแก้นะพยายามฝึกให้ตรงให้ประคับประคองกายอยู่มันจะเป็นการยืดหลายรอบหลายหนหลายครั้งหลายคราวก็ต้องยืดต้องกำหนดไว้อย่างนั้นในการดำรงสติสัมปชัญญะต้องให้อยู่อยู่รู้ชัดอยู่เห็นชัดอยู่รู้ชัดอยู่เห็นชัดทุกขณะจิตเจ้าของทำโดยหลักก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราทำโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราพยายามกำหนดไว้จนดูว่ากายกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแนบสนิทเห็นกายกับจิตรู้กันอยู่ตลอดความผิดปกติของจิตความผิดปกติของกายความผิดปกติของจิตความผิดปกติของกายก็จะรู้เห็นเป็นอย่างเดียวกันก็จะรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันกำหนดไว้รู้ไว้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นฟุ้งซ่านเหมือนกับว่าเราฟุ้งซ่านแต่ความที่เรารู้ชัดอยู่ในอาการที่เกิดขึ้นเห็นชัดอยู่ในอาการที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองพอนึกคิดอะไรปรุงแต่งอะไรก็พึงรู้นี่กล่าวว่าเป็นความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอะไรผิดปกติเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอะไรผิดปกติธรรมนั้นย่อมปรากฏขึ้นในลักษณะอย่างนี้ดูจนรู้ดูจนเข้าใจดูจนแน่ใจใจถึงเป็นธรรมอยู่ในลักษณะอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อรู้ชัดเห็นชัดไม่ได้ฝึกเพื่ออย่างอื่น ฝึกให้ตื่นฝึกให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบของตัวเองก็คือฝึกสตินี่แหละจะมีอะไรจรเข้ามามีอะไรจรไปมีอะไรผิดปกติเราก็รู้อยู่อย่างนั้นดูเหมือนว่าเราฟุ้งซ่านมีแขกจรไปจรมาไม่ต้องรับเชิญประเภทที่ไม่ต้องรับเชิญมีมากเหลือหลายนะจรไปจรมาจรไปจรมาใหม่จึงดูเหมือนว่าเราไม่สงบแต่นั่งนานๆเรายังดูว่าเราไม่ค่อยจะสงบเพราะว่ามันความคิดมันจรไปจรมาตลอดเวลาเราไม่ต้องรับเชิญมันไปมาได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราคอยกำหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นคอยกำหนดรู้ในสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ให้รู้ว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรแล้วมันได้อะไรจากการคิดนึกสิ่งเหล่านี้มันได้อะไรจากการนึกคิดในสิ่งเหล่านี้คอยกำหนดรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นนั้นๆแสดงว่าสติตามระลึกรู้อยู่ในจิตแสดงว่าสติอยู่กับจิตคอยกำหนดอยู่อย่างนั้นมันจะคิดอะไรมันจะปรุงอะไรมันจะมีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนมันจะมีอะไรที่ดูว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจจะมีอะไรทำให้เราต้องหนักใจซึ่งกำหนดในเหตุซึ่งกำหนดในผลซึ่งกำหนดในภาคปฏิบัติของตนรู้ได้ว่าธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรพยายามกำหนดระลึกรู้อยู่อย่างนี้จึงรู้ว่าความหยาบความละเอียดของตัวเองเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนเข้าก่อนออกก็พยายามกำหนดเหมือนเดิมเวลาจะออกสมาธิก็พยายามถอนลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆค่อยๆ คลายออกคือให้ค่อยออกค่อยเข้ามันก็จะแนบเนียนในการเข้าสมาธิเวลาเข้าเวลาออกสมาธิเข้าสมาธิออกสมาธินึกอะไรเข้ามาคิดคิดอะไรในขณะที่คิดหยุดอยู่ในขณะที่หยุดซึ่งทำวสีคือความชำนาญให้เกิดขึ้นเข้าออกหยุดคิดน้อมนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาพอเข้าไปตั้งอยู่อย่างนั้นได้แล้วก็ค่อยนึกเข้ามาอะไรมาคิดบ้างพอคิดได้แล้วก็ค่อยหยุดหยุดได้แล้วก็ค่อยคลายออกจากสมาธิเขาได้ว่าวสีทั้ง5การเข้าถึงบ่อาศัยการกำหนดหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆให้ปกติเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนในยาบททุกครั้งทุกคราวที่ออกที่เข้าเหมือนกันหายใจเข้าออกยาวๆให้ผิดปกติก่อนนั้นค่อยกำหนดเปลี่ยนอิริยาบถเข้าที่เข้าทางออกจากภาวนาปฏิบัติแผ่เมตตาสม่ำเสมอจะได้มีเวรซึ่งกันและกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่งพ้นทุกข์มีความสุขโดยทั่วถึงกันตั้งใจไว้อย่างนั้นทุกครั้งทุกคราวสำหรับวันนี้ก็สมควรกับเวลา1:00 นมีเวลาก็อยู่มีเวลาก็กลับแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่หมู่เราจะเลี้ยงพระทหารเพลอุทิศบุญกุศลให้บุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปฐุมนารามอุทิศบุญกุศลให้กับพระวิญญาณของพระสุขพระเสริมพระไสยทวยเทพเทวดาที่รักษาคุ้มครององค์พระสุขพระเสริมพระไสยและพระกิ่งเจวัดพระนวปฐุมแล้วก็พระไพรีพินาศเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาผู้ที่เป็นทวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษาพระไพรีวินาศก็ดีพระใจพระใจวัดก็ดีพระนวปฐุมก็ดีพร้อมด้วยวิญญาณของพระสุขพระเสริมพระไสยเป็นทวยเทพพระดาเทวดาที่ดูแลรักษาอยู่อดีตเจ้าวาดแม่บุญกุศลที่เกิดโดยที่เราทำก็นึกถึงท่านเจ้าคุณสิริจันโทซึ่งเป็นบุรพาจารย์อาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานตรงนี้ในนามมูลนิธิพระราชทานมูลนิธิทาวรจิตตาทาวรวงศ์มาลัยพร้อมด้วยหมู่คณะญาติโยมที่มีเวลามีโอกาสได้มาพร้อมกันถวายพระทหารเพลฟังพระเจริญพุทธมนต์มาติกาบางสกุลเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลในบรรดาทวยเทพเทวดาผู้ที่จะพึงรับได้โดยวิธียานใดก็ขอได้มารับทราบและเดินโมทนาโดยวิธียานนั้นโดยกองบุญกองกุศลของคณะญาติโยมที่มาก็ดีไม่ได้มาก็ดีโดยทั่วถึงกันสำหรับวันนี้ก็สมควรกับเวลา1:00ถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนยาบทแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดความเรียบร้อยในพื้นที่เพราะว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการสงฆ์วัดปฐุมนารามท่านเจ้าคุณราชวัดเทพศิรินและคุณเจ้าคุณวิบูลย์วัดสัมพันธวงศ์ก็จะมาร่วมทั้งหมดประมาณ20 รูป ให้มารับประทานรับฉันเพลพรุ่งนี้เจริญพุทธมนต์อุทิศบุญกุศลภักกินาผลให้กับบรรดาผู้ที่มีพระคุณที่คณะเจ้าภาพจะพากันสร้างรูปเหมือนเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสร้างสาราพระราชสถานครั้งนี้จึงประเดียงให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วถึงกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนคร
2: พุทธธรรมะเมื่อสาวจะพูดอะไรสู่ฟังพูดกันอยู่บ่อยคนพูดกับคนเก่าคนฟังกับคนเก่ายิเลศกับตัวเก่าอาธรรมที่จะปฏิบัติของเก่าไม่มีอะไรที่จะใหม่ขึ้นข้อสำคัญการปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติจิตใจของตัวเองไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นเพราะเรื่องของศาสนาอยู่ที่กายวาจาใจเท่านั้นส่วนอื่นเป็นเรื่องเปลือกของศาสนาไม่ใช่แก่นของศาสนาเช่นศาสนาวัตถุกุฏิวิหารที่อยู่ที่อาศัยอะไรทุกอย่างนั่นมันเป็นเรื่องเปลือกของศาสนาแต่แก่นของศาสนาจริงจังก็คือกายวาจาใจที่ประพฤติเป็นไปเพื่อมรรคผลทุกคนมุ่งมั่นจะปฏิบัติตัวของตัวให้รับความสุขความสบายแต่ความสุขความสบายที่พวกเราทั้งหลายต้องการมันอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ใครคิดติดตามเรื่องนอกเข้าใจว่าความสุขจะอยู่กับวัตถุจะอยู่กับกามารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกตะคุบเรื่อยไปค้นเรื่อยไปหาเรื่อยไปแต่ก็ไม่มีใครที่ประสบพบเห็นความสุขที่สมหวังแต่ก็ยังดันด้นขุดกลนแสวงหาตลอดมานี่คือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่ไม่ได้วกวนเข้ามาภายในคือปฏิบัติกายใจของตนความสุขของศาสนาที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคือความสุขเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจจิตใจที่เคยสายแต่แปรปวนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพยายามบังคับบัญชาสะกดระงับด้วยการภาวนาทำจิตของตนไม่ให้ติดตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับบัญชาให้อยู่ในคำบริกรรมหรือเพ่งพินิจพิจารณาวัตถุอันหนึ่งอันใดซึ่งเป็นอยู่ในเนื้อในตัวของเราเองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นที่จะได้นาให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบนี่เป็นเรื่องทุกคนที่จะต้องฝึกฝนอบรมนอกจากนั้นเมื่อจิตมีพื้นฐานความสงบทางด้านจิตใจดีเด่นแล้วก็อาศัยปัญญาที่จะเรียนาตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าสิ่งนั้นๆมันมีการเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายอย่างไรจิตใจที่ไปหลงติดข้องยึดถือไม่อยากจะให้มันแปรปรวนไม่อยากจะให้มันแตกสลายมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วบังคับได้อย่างใจหมายหรือไม่นี่เป็นเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขใจของตัวที่ติดข้องเมื่อทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติภายในคือกายวาจาใจของตนคนนั้นจะได้รับความสุข จากพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องอธิบายถึงเพราะจะทราบจากการเห็นการเป็นของตนถ้าทุกคนสนใจใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะพิจารณาภายในใจที่เคยแสสายพุ่งปรุงไปเรื่องภายนอกพยายามข่มขู่พยายามปัดทิ้งใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความลงรวมเป็นอาจเป็นธรรมให้ถ้าใจไม่เห็นไม่เป็นถึงจะศึกษาเราเรียนหรือฟังขนาดไหนแต่ใจของตัวไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเก่งขนาดไหนมีวาทะคมคายขนาดไหนแต่ใจของตัวไม่เป็นไปให้มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพราะโลภโกรธหลงภายในบังคับบัญชาขู่เข็นอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังทำความเดือดร้อนฟุ้งปรุงอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้นี่คือจิตขาดอัตธรรมภายในฉะนั้นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงวกเข้ามาภายในซึ่งทางวัดทางศาสนาถือว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาภายในดูกายใจของตนเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดคิดปรุงอะไรเป็นเรื่องที่ควรที่จะนึกคิดน้อมเข้ามาภายในการเห็นนั้นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวถ้าเห็นเป็นโทษก็ควรละเห็นเป็นประโยชน์ก็ควรเห็นควรบำเพ็ญให้จิตใจได้รับความเยือกเย็นสงบเห็นเป็นโทษคือเห็นเป็นกิเลสตัณหามุ่งหน้าพุ่งออกไปภายนอกคิดในรูปที่เห็นที่ตัวชอบอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นเกิดกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาหลุ่มหลงเฝ้าฝันไปตามรูปที่ตัวเห็นนั่นคือเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจของตัวถึงเพลิดเพลินมัวเมาก็เพราะความหลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินยินดีในการลาดถอนไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินไปสิ่งเหล่านั้นจะคงเป็นคงวาอยู่ได้ตลอดไปจะมีการหลงไหลหรือเสียใจให้แก่ตัวเองภายหลังนี่คือความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเรื่องของกิเลสถ้าความเห็นของธรรมตาท่านเห็นท่านก็พินิจพิจารณาหาทางที่จะเนี่ยสอนตัวเองด้วยอัตธรรมต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นความจริงตามันมีทุกคนหูมันมีทุกคนที่ควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้พิจารณาในทางอัตธรรมยังเกิดการลุ่มหลงเพลิดเพลินสิ่งใดที่เราเพลิดเพลินลุ่มหลงยึดถือสิ่งนั้นแหละจะให้ทุกข์แก่ใจของตนยิ่งยึดถือมากเท่าไรยิ่งรักใคร่สงวนเท่าไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแก่จิตแก่ใจมากขึ้นสิ่งใดที่เราปล่อยวางไปได้ไม่ติดข้องสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางพิจารณาละถอนหาทางพิจารณาแนะสอนจิตใจของตัวนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติอักธรรมตาเห็นก็มาพิจารณาให้เป็นธรรมเช่นเห็นรูปที่ยังหนุ่มแน่นสวยงามไม่ว่ารูปหญิงรูปชายจิตใจจะต้องติดข้องยินดีเพลิดเพลินนี่ปกติจิตที่ยังไม่มีอาจมีธรรมทุกคนจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาสำเร็จปริญญาชั้นไหนมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจไม่มีอาจทำภายในจะลุ่มหลงไปตามรูปต่างๆ เมื่อลุ่มหลงก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยอันตรายคือมันไม่คงเส้นคงวาให้มันจะแปรไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาติธาตุขันธ์ผู้มีสติปัญญาภายในผู้มีอัตธรรมของใจพอเห็นเข้ารูปนั้นจะยังหนุ่มสาวสดใสงดงามขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงว่ารูปนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรสิ่งที่มันเกิดมาเป็นของสวยงามหรือไม่หรือเป็นของสกปรกอย่างไรและภายในรูปมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ยินดีพอใจหอมหวนชวนดมหรือไม่หรือเป็นของสกปรกปฏิกูลอย่างไรจะต้องที่นี้พิจารณาแยกแยะเข้าไปจนถึงความจริงของมันนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิจารณารูปอันนั้นปู่ย่าตาทวดของรูปนั้นก่อนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็มีความสวยสดงดงามเหมือนกันแต่นานปีเข้ารูปมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติธาตุขันธ์รูปนั้นจะต้องมีความเศร้าหมองรูปเหล่านั้นจะมีความไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินเห็นเข้าก็น่าอิจฉาละอาใจนี่หมายถึงความแปรปรวนของโลกของรูปที่เราเห็นมาแนะสอนจิตใจของเราไม่ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปเสียงก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีอาจมีธรรมแล้วจิตใจมันสม่ำเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเห็นสกปรกและสวยงามเสมอกันเพราะรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจิตใจจะไปติดข้องยึดถือยินดีเสียใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปขาดไปนี่คือใจมีอัตมีธรรมความลุ่มหลงเถิดเทินเห่อเหิมในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจของท่านผู้มีอัตมีธรรมจริงจังเขาสมมุติอย่างไรก็พูดไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่ถ้าว่าใจของท่านจะไปลุ่มหลงติดข้องเศร้าหมองเพลิดเพลินเป็นอันไม่มีเมื่อมันไม่มีอะไรมารบกวนในความรักความรังเกียจต่างๆจิตใจก็ตั้งมั่นจิตใจก็เยือกเย็นจิตใจก็เห็นจริงความสุขความสบายที่ไม่มีอะไรมาก่อกวนเกี่ยวข้องมันก็สุขก็สบายเหมือนดวงไฟแสงเทียนของเราถ้าหากลมมาเป่าแสงเทียนนั้นบางทีก็ลุกมีแสงจ้าบางทีก็หลีแสงไปเพราะลมมาพัดมาเป่าจิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นจะไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายจริงจังแต่นั้นทางพุทธศาสนาการอบรมภาวนาการศึกษาธรรมะท่านจึงให้เป็นโอปนยิโกเห็นน้องเข้ามาภายในแนะสอนใจของตัวไม่ให้หลุ่มหลงไม่ให้เพลิดเพลินความอยากของใจหากเราไม่มีเบรกเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องกั้นเครื่องห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบริบูรณ์จิตกลางของโลกก็ทำนองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสำเร็จลุล่วงไปได้คนตายที่เอาไปเผาไปฝังหากมีผู้วิเศษไปปลุกไปทำเขาเป็นคนคืนมาอีกสอบถามดูว่าจิตธุระหน้าที่ของโลกเสร็จแล้วหรือถึงค่อยตายอย่างนี้เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังอันนั้นยังอันนี้ความอยากของใจไม่มีวันจบวันสิ้นนี่เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอัตธรรมภายในไม่เป็นอย่างนั้นนับวันสั้นวันแคบเข้ามา แต่ว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็ถูกเห็นแก่ตัวแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนมาเห็นแก่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีพิเศษกว่าเราก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นให้เห็นให้รู้พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์สาวกท่านต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของคนอื่นทั่วไปจะประพฤติกายประพฤติใจของตัวให้ดีให้หมดราคีกิเลสเมื่อหมดได้เมื่อไรเราจึงจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นแนะคนอื่นถ้าหากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวของตัวเองยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำรับตำราของศาสนามาสอนมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัวเองก็เสียวันเวลาคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องก็พลอยเสียไปเพราะตัวของตัวไม่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนำคำสอนที่ถูกต้องแน่นอนไปสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติให้เข้าใจให้รู้เห็นให้ดีเด่นจนหมดสงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควรจะละจะบำเพ็ญต่อไปความเป็นอยู่ปัจจุบันจิตใจของเราขัดข้องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกทราบในวาระจิตของตัวเองเห็นในความพ้นของตัวเองแล้วไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไปก่อกวนความสงบสุขอันนั้นความสงบสุขอันนั้นตำราทางศาสนาท่านจึงกล่าวเอาว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบธรรมดาจากการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงรวมจิตนั้นจะต้องแสสายไปตามสัญญาอารมณ์อีกจึงมีการทำกันบ่อยฝึกกันบ่อยนี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่ก็ทำให้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าความสงบสุขมันดีวิเศษอย่างนี้มันมีรสชาติอย่างนี้โดยไม่มีคนไปบังคับบัญชาให้ภาวนาภาคเพียรแต่ความเชื่อความเห็นความเป็นในใจเคยประสบพบมาจากความสงบจากการภาวนาจึงอยากทำเองอยากเห็นอยากรู้นี่ความสงบเบื้องต้นแต่ความสงบที่ท่านกล่าวว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสงบนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีไปไม่มีมาแล้วความสงบเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหาสำหรับใจคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไปไม่มาไม่อยู่มันเป็นอะไรคนที่เห็นที่รู้ก็ไม่มีทางสงสัยเพราะความเป็นความเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ในวงสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกระยะถึงกายวาจาจะทำอะไรส่วนความสงบความเป็นไป
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: รองเลขาธิการสอปตพบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูลรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ที่ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิฟนูอัลฟ์จำกัดจังหวัดสตูลนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานและปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนครอบคลุมมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการคมนาคมและการเชื่อมโยงพื้นที่การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูลเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชมรมนกกงหัวจุกผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญอาทิการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาบำบัดไปจนถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังการบำบัดรักษานอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมชมรมนกกรงหัวจุกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานสาครเชื่อมต่อตำบลสาครอำเภอท่าแพกับตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ด้านนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอบตจะร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะการแสวงหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนกกรงหัวจุกภายหลังได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอบต.มีแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่โดยมีแนวคิดจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้สำหรับภาคใต้มีแนวทางจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นายชนะทันได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านโดยสอบต.จะนำประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ไปผลักดันตามบทบาทและภารกิจเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสการพัฒนาให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
6: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนเพชรพระองค์โสมกับสิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักยาต้านไวรัส HIV ที่เรียกว่ายาเพรฟกันบ้างแล้วนะคะขณะที่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนยาเพรฟนั้นย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวยาสำคัญที่สามารถป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีสามีภรรยาหรือคู่รักติดเชื้อ HIV ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จึงต้องรับประทานยาเพรฟเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงค่ะจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 6,300 รายต่อปีเฉลี่ย15รายต่อวันทำให้สปสช.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลสำหรับทุกกลุ่มวัยมุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ยุติปัญหาเอสโดยให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนสัมผัสเชื้อ HIV โดยในปี2563สิทธิ์บัตรทองนำร่องให้ยาเพรฟสำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ์กว่า 2,000 รายที่ไม่เคยรับบริการยาเพรฟมาก่อนโดยใช้ควบคู่กับถุงยางอนามัยสามารถรับบริการในโรงพยาบาล51แห่ง21จังหวัดเป็นการป้องกัน HIV ก่อนสัมผัสสานต่อความสำเร็จในพระภารกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2560ถึง2573สำหรับบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสนั้นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหากพบว่าติดเชื้อ HIV จะได้รับการประเมินเพื่อเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้านไวรัสและให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @lineofficialaccount สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: แล้วถ้าไปนอนแบบนั้นกินแล้วนอนไม่มีทำการทำงานอะไรพูดไปอีกอย่าง เกียจคร้านไม่เอาฐานอะไรเด็กคนนี้เหมือนกันทางศาสนาท่านก็สอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบเสียก่อนแต่เมื่อควรแก่การแก่ที่นี้พิจารณาละถอนกิเลสด้วยปัญญาต้องทำอีกไม่ใช่ว่าจะให้สงบถ้าสงบอยู่ถ่ายเดียวอย่างนั้นโดยไม่ใช้ปัญญาที่นี้พิจารณาอะไรท่านถือว่าสมาธิหัวหลักหัวต่อไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขกิเลสโดยไม่เกิดความดีอะไรที่เป็นเรื่องวิเศษมีแต่หลบไม่ใช่นักสู้พยายามพินิจพิจารณาพยายามสอนกายวาจาใจของตนโอกาสเวลาของทุกคนที่เกิดมาก็ไม่เป็นของจีรังยั่งยืนไม่เป็นของแน่นอนบางทียังเล็กยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็ล้มหายตายไปเจ็บไข้ได้บางทีแก่เฒ่าถึงก่อยป่วยไข้ล้มตายก็มีนิมิตเครื่องหมายของความตายไม่เป็นของแน่นอนที่แน่นอนที่สุดก็คือลมหายใจเมื่อออกไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายด้วยกันทั้งนั้นสั้นๆเพียงลมหายใจออกหายใจเข้าเท่านั้นนี่คืออายุของพวกเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเมื่ออะไรภายนอกยังไม่ได้มีมาเกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็รีบเร่งขวนขวายกระทำบำเพ็ญให้จิตของตนเยือกเย็นเห็นธรรมควรจะแนะสอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็จะปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันเลื่อยไปผลที่สุดตัวเองก็ไม่ได้อะไรตายไปเปล่าคนแบบนั้นคนรกศาสนาโรคโลกไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้พยายามสอนใจของตัวความเพียรคือความมีสติความเพียรคือความอดความทนนี่เป็นความเพียรสติปัญญาเป็นสันเลขาธรรมคือเป็นเรื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสถ้าขาดความเพียรถึงจะเดินอยู่นั่งอยู่ทำท่าทีกิริยาเหมือนกับว่าทำความเพียรแต่มันเป็นแต่กายใจไม่เป็นให้พึงศึกษาพึงพิจารณา พึงฝึกอบรมพวกพระเนนก็จวนเจียนจะออกพรรษาแล้วไม่กี่วันก็จะออกพรรษากันความเป็นมาในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไรเป็นคุณค่าสำหรับใจก็ควรจะสอบสืบที่นิพพยานาตัวเองแต่ความจริงออกพรรษากิเลสมันไม่ได้ออกไปด้วยนะมันมีอยู่อย่างไรก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือนอกพรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันสำหรับการประพฤติปฏิบัติสำหรับจิตใจ

0: บัติเรื่อยไปใจที่มีอาจมีธรรมมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสภายในใครเขาจะเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอยู่อย่างไรเราสามารถที่จะทราบได้จากตัวของเราเองคนอื่นเขาจะเอาประกาศนิยบัตรมาติดให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขาถ้าใจของเราไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีกมันก็ไม่เห็นเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรถ้ามันดีพิเศษจะตำหนิจนปากมันฉีกมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรให้พิจารณาให้ถึงแก่นของความจริงแล้วจะไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเสียใจให้ตัวเองเราเกิดมาเป็นโมฆะพยายามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตัวของตัวจิตดีจิตมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็สุขไปตามเห็นสิ่งที่เป็นเวรเป็นภัยก็กลับเกิดความเมตตาสงสารไม่มีความกลัวสะดุ้งในสิ่งทั่วไปไม่ว่าภัยอันตรายจากอะไรพอใจสงบพอใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรมหน้าที่ของศาสนาสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชหรือคฤหัสถ์หญิงชายศึกษาได้ทำได้คนที่ทำตามเรื่องของศาสนาเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีถ้าหากประพฤติตามทำนองครองธรรมที่ท่านแนะสอนมีความสุขความสบายไม่ทะเลาะเบาะแวกไม่ผิดเถียงกันเพราะใจรู้อัดเห็นธรรมเพราะใจสงบโลกก็เลยสงบใจปั่นป่วนเรรวนเดือดร้อนไปอยู่สถานที่ใดเห็นอะไรก็เดือดร้อนเขาพูดดีๆก็โกรธเขาเขามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือใจมันชั่วใจมันเสียใจมันไม่ดีใจมันไม่มีอัตมีธรรมไม่มีเหตุมีผลมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงพากันพยายามศึกษาพากันภาวนาหาความดีให้ได้ขอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเรารักเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวของเราศึกษาธรรมะจากกายวาจาใจของตัวเมื่อทุกคนสนใจตั้งหน้าทำตามโอวาทธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างท่านต่างคนก็จะได้รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: ในเรื่องของการเข้าวัดปฏิบัติญาติโยมเห็นความสำคัญแล้ววัดวาศาสนาของเราก็ดีขึ้นที่รวมใจรวมข้อปฏิบัติทุกวันที่กำหนดกันไว้ชลาพระราชทานนั้นสะดวกสบายสำหรับทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่มาที่ไปแม้ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเย็นก็ถือว่าเป็นการในโอกาสกับทุกท่านที่มีเวลาเข้าวัดวันละ8ชั่วโมงทุกวันมาช่วงไหนกลับช่วงไหนก็ได้ถ้าจะสะดวกจะดูว่าเราไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีกุญแจ

ไส้ให้เราเปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกของทุกท่านทุกคนจะได้เป็นที่พึ่งทางใจจะได้หาที่พึ่งก็มีหลักความตั้งใจดีถ้าเรารักษาความตั้งใจได้ความดีนั้นก็จะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจดีถ้าเรารักษาความตั้งใจดีได้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับใจทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่าจะด้านใดก็ตามคดีโลกคดีธรรมถ้ามีความตั้งใจดีมีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงในสิ่งที่ตั้งใจความดีนั้นจะสำเร็จได้เรียกว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นความสำเร็จก็ตามมาตามวันเวลาที่กำหนดไว้นั้น13 นาฬิกาตอนนี้ก็เหลืออีก4 นาทีท่านผู้ใดตั้งใจที่ขึ้นจะมาร่วมถวายสังฆทานก็ขอเชิญขึ้นมาบนศาลาพระราชทานได้พยายามมาเห็นว่าความตั้งใจดียังผลให้สำเร็จเมื่อตั้งใจแล้วความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดเมื่อเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแทนที่จะรักษาคุณงามความดีความดีนั้นก็ย่อมได้ชื่อว่ายังผลสำเร็จในเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆยิ่งรู้ว่าความดีนั้นมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราฝังด้วยคุณงามความดีแล้วอย่างอื่นอย่างใดก็ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นอย่างใดก็ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความตั้งใจบุญกุศลคุณงามความดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้อยู่เราก็เป็นที่ยอมรับจากไปเราก็เป็นที่คิดถึงแม้หากต้องเกิดมาใหม่เราก็เกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานีนันติความดีจะเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันอนาคตแม้เราละโลกนี้ไปแล้วเรายังมีความสมบูรณ์การเสียสละเวลามาทำบุญทำทานเสียสละเวลามานั่งสมาธิเสียสละเวลามาสร้างคุณงามความดีใส่ใจต่างเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจดีไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเที่ยงจะบ่ายจะเย็นดึกๆที่เรามีเวลาปฏิบัติกันเรียกว่า365 วันนั้นเราปฏิบัติคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราปฏิบัติคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายด้วยความดีนี้ท่านทั้งหลายที่มาก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ตั้งมั่นต่อคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรจากการเก็บเล็กผสมน้อยในความดีที่มีอยู่จะทำให้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันการให้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสแล้วก็ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าให้อภัยการพูดจาเราทั้งหลายก็พยายามรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่พยายามเน้นในเรื่องประโยชน์ส่วนใหญ่ให้อยู่กันได้การยังตนให้เป็นประโยชน์กับหมู่กับคณะแสดงออกซึ่งความไม่แร้งน้ำใจ
ิ่งหนึ่งใดที่เราควรแสดงออกได้เราก็ควรจะได้แสดงออกตามวันเวลาโอกาสที่ควรทำได้การวางตัววางตนในฐานะอันควรอันเหมาะในฐานะอันดีอันงามถือว่าเป็นการวางไว้ด้วยเหตุด้วยผลถือว่าเป็นการวางไว้ด้วยคุณงามความดีต่างคนต่างก็รู้จักฐานะของตนเองต่างคนต่างก็เข้าใจในสภาวะของตนเองเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้ได้ชื่อว่าธรรมะครองใจเราอยู่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทุกด้านจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลในส่วนงาคุณงามความดีของพวกท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมเพียงกันมาถวายสังฆทานวันนี้และมานั่งปฏิบัติธรรมวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีร่วมกันที่ได้มาประกอบกระทำให้มีความมั่นใจในคุณงามความดีให้มีความแน่ใจในคุณงามความดีว่าทำดีแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้ที่สุดผลก็จะได้ตามเหตุตามวาระพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นย่อมมีเมฆมีหมอกบังได้ชั่วครู่ชั่วขณะแต่เมื่อเมฆหมอกเคลื่อนย้ายไปแล้วก็จะสว่างยังพื้นโลกให้สว่างได้ฉันใดคุณงามความดีที่เรามีอยู่ก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นขออย่าได้หวั่นไหวในสิ่งที่ตั้งใจดีอย่าได้หวั่นไหวต่อสิ่งที่มีดีความดีนั้นย่อมให้ผลตามเหตุตามวาระที่จะพึงได้โดยทั่วกันตั้งใจไว้อย่างไรรักษาความตั้งใจอย่างนั้นเพราะการปฏิบัตินั้นถ้าตั้งใจแล้วไม่รักษาความตั้งใจความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรักษาความตั้งใจเมื่อรักษาความตั้งใจได้ดีสิ่งที่ตามมาก็สะดวกสบายจิตใจที่มั่นคงในศาสนาหมายถึงจิตใจที่มั่นใจในคุณงามความดียิ่งความดีเป็นเรื่องของใจยิ่งความดีเป็นเรื่องของใจเราจะต้องดูแลจิตใจของเราไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่ออุปสรรคใดๆที่มีอยู่ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่มีอยู่ผู้ที่จะข้ามโอคะสงสารได้นั้นต้องไม่หวั่นไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างฝนจะตกแดดจะแรงสุดจะร้อนสุดจะเย็นสุดจะหนาวอย่างไรเมื่อตั้งใจแล้วก็ยังกำหนดในสิ่งที่เราตั้งใจอยู่อย่างนั้นหายใจเข้ายังกำหนดว่าพุทหายใจออกยังกำหนดว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์พระพุทธเจ้าพุทธังธัมมังสังฆังยาวานิบานังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่ยังความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของข้าพเจ้าเพื่อจะยังเหตุยังผลยังความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้แล้วแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะมีอะไรตั้งอยู่แม้จะมีอะไรแปรปรวนแม้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงการตั้งอยู่ด้วยภาคปฏิบัติก็ไม่หวั่นไหวการตั้งอยู่ด้วยภาคปฏิบัติก็ไม่หวั่นไหว
ไม่ได้ดังใจก็ยังไม่เป็นไรแม้ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดังใจก็ต้องทนแม้ที่สุดเหตุผลมันก็เกิดขึ้นกับใจเราเพราะอำนาจของความอดทนเพราะอำนาจของความอดกลั้นเพราะอำนาจของความอดทนอดกลั้นจึงทำให้เรานั้นมีผลแห่งความตั้งใจได้สำเร็จมีผลคือยังความตั้งใจสำเร็จได้ขันติตาโปตปัสสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผาความชั่วออกจากใจเราความอดทนเป็นเครื่องแผดเผาความชั่วออกจากใจเราเมื่อเรามีความอดทนมีความอดกลั้นทนได้ทุกสถานะทนทนได้ทุกสภาวะความจริงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างบัดจึงบอกว่าไม่หวั่นไหวจะร้อนจะหนาวจะเย็นอย่างไรเราก็ถือว่าเหตุผลนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อใจเรานั้นสงบระงับลงได้ในคำภาวนาเหตุผลที่เกิดขึ้นกับใจเราก็มีหลักมีฐานเหตุผลที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นมีหลักมีฐานมีที่มามีที่ไปมีที่มามีที่ไปมีที่มามีที่ไปเมื่อใจเราสงบลงแล้วเหตุผลใดๆก็จะผุดขึ้นกับใจเราว่าอย่างนี้คืออะไรอย่างนั้นคืออะไรถามหาเหตุถามหาผลได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าได้เหตุได้ผลได้ความมีศีลมีธรรมกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ถึงไม่ได้ดังใจเราก็มีเหตุมีผลแม้หากได้ดังใจเราก็มีเหตุมีผลให้ข้อปฏิบัติของเรานั้นเป็นอย่างนี้ไฟที่มันไหม้ขี้ฝอยนั้นมันก็ดับเร็วไฟที่มันท่อนไหม้ท่อนไม้สูงนั้นก็ดับช้าสิ่งที่เกิดอยู่ต่างก็มีเหตุมีผลแตกต่างกันไปเมื่อใจเราสงบสงัดลงไปแล้วความจริงก็จะเกิดขึ้นกับใจเราความจริงก็จะเกิดขึ้นกับใจเรามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติจึงเห็นจริงแจ้งกับใจเจ้าของจึงรู้ได้กับใจเจ้าของเข้าใจได้ชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเรานั้นมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเมื่อใจเราสงบสงัดลงแล้วเมื่อจิตใจเราเย็นลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเห็นจริงเห็นจังว่าไม่ได้เจาะจงไม่ได้มีการยกเว้นไม่ได้มีข้อแม้ใดๆต่างก็ถามได้ว่ามีที่มาที่ไปต่างก็ตอบได้ว่ามีที่มามีที่ไปเมื่อมีที่มามือมีที่ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมรรคเป็นผล
การเกิดขึ้นของแต่ละอย่างก็จะลงตัวได้โดยกฎเกณฑ์แห่งความเป็นศีลเป็นธรรมปัญญาธรรมซึ่งต่อเนื่องโดยเหตุผลที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีอยู่เรียกว่าทิฏฐิธรรมสิ่งที่ตั้งอยู่ในใจเรานั้นก็มีเหตุมีผลสิ่งที่ตั้งอยู่กับจิตใจเราก็จะมีหลักมีฐานทำให้เรานั้นหนักแน่นมั่นคงทำให้เรานั้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเป็นทิฏฐิธรรมคือธรรมที่ตั้งอยู่ในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันก็คงไม่มีสิ่งนี้มันอยู่ได้เพราะสิ่งนั้นและสิ่งนี้มันถึงเป็นอยู่อย่างนี้แล้วที่สุดก็วางไว้ในกฎแห่งวัฏฏะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีได้ทุกอย่างก็ได้ดีทุกอย่างก็ดีได้ทุกอย่างก็ได้ดีเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่นี่กล่าวว่าเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้อ๋อยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก่อแปรปรวนแตกดับไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ได้ชั่วกาลประสานมีแต่สภาวะที่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เกิดดับอยู่อย่างนี้มีลักษณะที่เกิดดับอยู่อย่างนี้พึงเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญาเมื่อเห็นจริงแจ้งกับสิ่งที่เรากำหนดแล้วย่อมกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าธรรมทิฏฐิคือตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในเหตุในผลตั้งอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนว่าเป็นธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อข้อปฏิบัติใดๆมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความรู้มุ่งโดยความเข้าใจความจริงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักใจในหลักใจนั้นมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรความหมายของใจความหมายของเหตุของผลก็จะมุ่งคำสัตย์คำจริงกับสิ่งที่มีอยู่ธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นทิฏฐิธรรมธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นทิฏฐิธรรมธรรมนั้นตั้งอยู่ด้วยหลักของข้อปฏิบัติอันดีงามมุ่งความเป็นศีลเป็นธรรมมุ่งความมีเหตุมีผลมุ่งความหลุดพ้นทางด้านจิตใจที่มีอยู่ธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ธรรมนี้มีลักษณะเป็นอย่างนั้นมุ่งมั่นต่อความจริงมุ่งมั่นต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงบอกไม่เสียหลักไม่เสียศูน
พอตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจจิตมันก็รวมตัวลงได้กับสิ่งที่เรากำหนดไว้เป็นเอกัคคตารมณ์อารมณ์ก็เป็นหนึ่งกายก็เบาจิตก็เบากายก็เย็นจิตก็เย็นนิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนั้นนิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนี้

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชุดไม่อยู่น้ำเหนือทะลักเขื่อนเจ้าพระยาประกาศเตือนเพิ่มระบายรายวันจ่อทะลุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคาดการณ์ว่า 1-9 วันข้างหน้า23กันยายนสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 0.70 ถึง 1.70 เมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มตามนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกและหากระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีพื้นที่วัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบเพิ่มเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอบช.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนป้ายทะเบียนซ้ำกันได้ด้วยเหรอนานาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะนะน่าเครียดแต่เช้าเชียว
13: ก็เมื่อกี้เนี่ยสิได้รับจดหมายอ่ะเปิดออกมาดูปรากฏว่าเป็นใบสั่งตำรวจจราจรบอกว่าฉันขับรถฝ่าไฟแดงที่กรุงเทพเมื่อ15วันก่อนแต่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยนะดูภาพถ่ายรถแล้วรถมันก็ไม่ใช่รถฉันน่าจะมีใครเอาป้ายทะเบียนรถฉันไปใช้ไหมอ่ะงงเลยนะเนี่ย
12: อ้าวแสดงว่าป้ายทะเบียนซ้ำกันนะสิอย่างนี้ต้องมีใครสักคนเป็นป้ายทะเบียนปลอมแน่ๆเลย
13: โอ้ยไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันซื้อรถมาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย
14: อย่ากังวลไปเลยค่ะการที่บุคคลอื่นนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกให้กับรถเราไปใช้แสดงว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมเป็นการปลอมเอกสารราชการผิดกฎหมายต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะ
13: แล้วอย่างเนี้ยฉันต้องเสียค่าปรับไหมจ๊ะ
14: ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะนานเนียนต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนใบสั่งให้ค่ะแล้วรีบไปแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวรถคันนั้นขับไปชนใครเข้าจะเดือดร้อนหนักค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ีแต่งน้องยอมทำชั่วบ่รักเธอขอเสนอข้อนี้ที่หูอยู่ว่ามันผิดแต่หัวใจมัน

0: แหมวันนี้นึกว่าจะไม่มีอารมณ์มาร้องเพลงให้เต้นให้รำมาเสียแล้ว
1: เอาทำไมล่ะนะ
0: ก็มาตอนหัวค่ำไปเข้าห้องน้ำโดนจิ้งจกดุมา
1: อ้าวดุยังไงนะโหไอ้นี่เขาเรียกจิ้งจกทัก
0: อ๋อเหรออ่าประกาศคณะกรรมการนะฮะหลวงพ่อบอกมานะครับว่าให้ผลัดกันขึ้นไปดูกองกฐินมานะครับโอ้โห
1: โหตะลำวงกันเนี่ย
0: มันตะลำวงกันอยู่นะฮะ
1: ซอยๆไปดูที่กฐินแล้วสงสัยใครจะเด็ดยอดไปเลยกว่า
0: แล้วก็แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันอย่ามัวตะลำวงอยู่เด้อลวกก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ค่อยสุกเลยเขาบ่นมานะเอารอบนี้ในจังหวะตะลุงนะฮะบทเพลงนี้นะครับผมเสียแล้วเสียไปครับผม

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศาลปกครองไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทชี้หลักฐานฟังไม่ขึ้นด้านทนายยิ่งลักษณ์เตรียมหารือหาทางต่อสู้คดีที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรชัดสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นวงเงิน 10,028 ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์รับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญด้วยเหตุนี้ศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบด้วยคำคู่ความที่คู่กรณียื่นต่อศาลแล้วข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นลักษณะของการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้เกิดข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญในขบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอน
10: แหมทำไมต้องยี้ด้วยล่ะ
11: ก็เธอสกปรกนี่ไง
10: แหมเบียดนิดเบียดหน่อยไม่ได้เชียวนะรังเกียจฉันมากถึงกับร้องยี้เชียว
11: ก็เธอสกปรกเลอะเทอะไปทำอะไรมาทั้งดำทั้งเหม็น
10: อีสกปรกอ้าวอีสวัสดิ์ทำไมร้องอีไม่ร้องยี้ล่ะ
11: อีกับยี้ก็เหมือนกันแหละ
10: เหมือนกันที่ไหนอ่ะยี้ยอยักษ์แต่อีอ้ออ่างนะ
11: ถึงจะออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคำว่ายี้ยอยักษ์ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีอ้ออ่างใช้ไม้ตรีย
12: ี้กับอีก็เป็นคำอุทานที่พูดออกมาเมื่อเวลาเรารังเกียจหรือไม่ชอบใจเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็พูดอุทานออกมาบางคนก็ร้องยี้บางคนก็ร้องอีคำว่ายี้ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีใช้ไม้ตรี
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ขยอลเวบะรมิจรมูลกงานยังท่าบางอุ้ยนี่ยังรู้เงียงท่าบางสนาอุ้ยสนาอุ้ยกระตัวมยูลบางเจ๊เธออุ้ยนี่ยัง

0: เนียงไอ้ปีโปรแต่กึดเนียงใส่ยี่ไอ้โจรนาเวลุยเต้าก็ควายจะมีอาการเจียดผ้าเหลืองใจเจ้าพาลเรียนไพโรดสาวเมียนทำไมกำเป
1: ้ยี่เมียนโบเรียนไพโรดสาวกี่ลวดเทพ
0: โอ้จุยเรียนนองอำเภอประสาทยังเงยพาลเมียนแต่ทำไมกำเป้สบัดบองมันกระนั้นเลยแหกกัน

0: บองชิงอัล
1: ชิงอัลติดเฮย
0: เจ้าบองมือตะเคยันเนื้อเวียตะกอนเลียงเอ้ยหนึ่งกินเปล่านี่ยังบองอยู่จึงตะเตือกกระงาเวียหามืดจึงเกรียง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้